0: ต่างเผชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาทรงเตรียมลงแข่งขันร่วมกับนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยใน
1: กรมชลประทานได้ปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้น
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าในช่วงนี้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวจากประเทศเวียดนามผ่านกัมพูชาเข้าสู่ประเทศไทยตามแนวร่องมรสุมส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่27กันยายนนี้โดยในวันนี้จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากได้

0: ปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนพื้นที่อื่นๆจะมีฝนตกหนักบางแห่ง
1: ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพื้นที่ที่มีปัจจัยในเรื่องของทางภูมิอากาศทางภูมิศาสตร์ที่จะส่งผลให้ตัวเมฆฝนเนี่ยมันยกตัวได้ดีเช่นพื้นที่ที่อยู่ทางด้านหน้าเขาใหญ่จังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีนครนายกโซนนี้เป็นโซนที่อยู่หน้าเขาที่ลมมันจะพัดจากอ่าวไทยอัดขึ้นไปนะครับก็จะทำให้โอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักมากได้นะครับ
0: ด้านนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำณเขื่อนเจ้าพยาจังหวัดชัยนาทหลังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาอย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำด้วยการทยอยยกระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพยาเพื่อช่วยชะลอน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนควบคู่กับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งเต็มศักยภาพโดยไม่กระทบในพื้นที่พร้อมปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพยาในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้นขณะที่นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าสถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสาเหตุสำคัญมาจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ใต้เขื่อนภูมิพลและเขื่อนศิริกิติ์ทำให้น้ำจำนวนมากไหลมารวมที่จังหวัดนครสวรรค์ก่อนเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาซึ่งเขื่อนเจ้าพระยามีหน้าที่ทดน้ำเพื่อการเกษตรไม่ได้มีหน้าที่กักเก็บน้ำเมื่อมีน้ำไหลเข้ามาเขื่อนจึงหน่วงน้ำได้เพียงระดับหนึ่งและจำเป็นต้องเร่งระบายส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะอยุธยาและอ่างทองได้รับผลกระทบซึ่งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเร่งด่วนโดยจะปรับการบริหารน้ำเป็นแบบกระจายหลายทางหรือก้างปลาผันน้ำไปยังแม่น้ำและคลองสายต่างๆรวมถึงทุ่งรับน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
2: ทุ่งไหนที่เก็บหมดแล้วเนี่ยก็จะพยายามดันน้ำเข้าไปฝากเอาไว้ในทุ่งรับน้ำเหล่านั้นก่อนเพื่อลดผลกระทบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในแถวอำเภอบางบานแล้วก็อำเภอผักไห่อำเภอเสนาที่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชน
0: ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวรัฐบาลจะเร่งโครงการคลองระบายน้ำบางบานบางไทรคาดแล้วเสร็จภายใน 1-2 ปีพร้อมมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพคลองชัยนาทป่าสักก่อสร้างทางระบายน้ำป่าสักอ่าวไทยและขยายคลองละพีพัฒน์เพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและลดปัญหาอุทกภัยในระยะยาวนันทภาแสนตุ้มรายงาน
3: นายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กพร้อมร่วมพิธีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายประชาสัมพันธ์ความพร้อมของไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนระดับโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กพร้อมร่วมพิธีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายประชาสัมพันธ์ศักยภาพและความพร้อมของไทยต่อนักลงทุนระดับโลกณตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยเป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนที่3ที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าวความร่วมมือครั้งนี้ช่วยให้บริษัทไทยเข้าถึงนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระดับโลกสนับสนุนการระดมทุนการขยายธุรกิจและการลงทุนข้ามพรมแดนขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างประเทศเห็นศักยภาพของบริษัทไทยและอุตสาหกรรมใหม่ๆดึงดูดเงินลงทุนเทคโนโลยีและการลงทุนใหม่เข้าสู่ประเทศไทยนายกรัฐมนตรีเชื่อว่าบันทึกความเข้าใจฉบับนี้เป็นมากกว่าข้อตกลงระหว่างตลาดหลักทรัพย์สองแห่งแต่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและเติบโตต่อเนื่องระหว่างไทยและสหรัฐอเมริการวมถึงทำให้ตลาดทุนสองประเทศมีความใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นขณะที่สหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของไทยนิวยอร์กคือหัวใจสำคัญของการเงินโลกความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กจะช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆให้บริษัทและนักลงทุนทั้งสองประเทศพร้อมทั้งกระชับความเชื่อมโยงของตลาดและส่งเสริมการลงทุนข้ามพรมแดนสำหรับการลงนามครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนศักยภาพดังกล่าวให้กลายเป็นความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม นายกรัฐมนตรีต้องการเปลี่ยนความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลกให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงทั้งการลงทุนการขยายธุรกิจและการสร้างงานเพื่อส่งต่อประโยชน์สู่ประชาชนชาวไทย
4: กระทรวงคมนาคมเตรียมบังคับใช้สมุดพกแอปตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อยกระดับความปลอดภัยบริการรถรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปผู้ขับรถรับส่งผู้โดยสารและไรเดอร์รับส่งคนต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะพร้อมขอความร่วมมือแพลตฟอร์มหยุดจ่ายงานให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตโดยกระทรวงคมนาคมได้ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถและคนขับอย่างเข้มงวดพร้อมนำมาตรการสมุดพกแอปมาใช้ควบคุมและประเมินผู้ให้บริการหากพบการกระทำผิดเช่นจ่ายงานให้คนขับที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะหรือใช้รถที่ไม่จดทะเบียนจะถูกลงโทษตั้งแต่ตักเตือนระงับการให้บริการจนถึงขั้นเพิกถอนใบรับรองแอปพลิเคชัน
5: หลังจากวันที่1ตุลาเนี่ยจะมีการประกาศใช้สมุดพกสำหรับแอปพลิเคชันก็จะมีมาตรการต่างๆเรื่องเกณฑ์คะแนนเรื่องน้ำหนักของคะแนนต่างๆเนี่ยในส่วนของคณะทำงานเขาจะมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งในการพูดคุยกันเนี่ยเรื่องเกณฑ์ต่างๆก็จะต้องเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
3: คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเห็นชอบให้เพิ่มกรอบการปล่อยกู้ยืมแก่นักเรียนเพิ่มอีก 14,000 คนพร้อมเตรียมจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อจำนวนผู้กู้ยืมในปีนี้คาดว่าจะสูงถึง 790,000 ราย

0: 14,004 คนตามจำนวนที่ขาดให้เพียงพอต่อนักเรียนที่ขอกู้ยืมทุกคนโดยกระทรวงการคลังจะเร่งของงบกลางปี2569อีก 1,200 ล้านบาทภายในเดือนนี้เพื่อให้ช่วยเหลือได้ทันและเพียงพอพร้อมเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไปทั้งนี้การเพิ่มกรอบจำนวนนักเรียนที่ต้องการเงินกู้ดังกล่าวทำให้ในปีนี้มีนักเรียนได้รับเงินกู้ 790,000 รายถือเป็นจำนวนที่สูงสุดเท่าที่กยศ.เคยให้กู้มาขณะเดียวกันกยศ.จะเร่งรัดการชำระหนี้ของนักศึกษาเดิมในกลุ่มที่มีหนี้อีก500,000 รายเพื่อเคลียร์หนี้คงค้างให้หมดและช่วยเสริมสภาพคล่องกับกองทุนได้อีก 1,290 ล้านบาท
1: คณะกรรมการกยศ.นะครับได้มีมติขยายกรอบการให้กู้ยืมนะครับเพิ่มสำหรับผู้ที่มาขอกู้นะครับแล้วก็เกินกรอบอีกจำนวน 14,004 รายซึ่งก็ต้องเรียนว่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่กยศ.จะต้องไปผ่านกระทรวงคลังนะครับในเรื่องของการที่จะจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามจะต้องเน้นในการดูแลให้โอกาสทางการศึกษาโดยไม่ทำให้ข้อจำกัดทางงบประมาณเนี่ยทำให้คนเสียโอกาสทางการศึกษานะครับยังยืนยันในนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด
0: ด้านนางสาวพิมเพ็ญรัตน์พลีผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากล่าวเพิ่มเติมว่าภาพรวมสถานะทางการเงินของกองทุนกยศ.ในปีนี้คาดว่าจะมีรายรับรวมประมาณ 35,000 ล้านบาทจากเงินรับชำระคืนและงบประมาณจัดสรรขณะที่มีรายจ่ายประมาณ 47,000 ถึง 49,000 ล้านบาทซึ่งเป็นค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพซึ่งจำนวนผู้กู้ในปีนี้คาดว่าจะสูงถึง 790,000 รายถือเป็นตัวเลขสูงสุดเท่าที่เคยมีมาอย่างไรก็ตามยืนยันว่าจะไม่มีนักเรียนหลุดจากการศึกษาเพราะไม่ได้รับเงินกู้อย่างแน่นอนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมล่วงหน้าสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันที่27กันยายนนี้โดยสำนักงานประกันสังคมจะจัดหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตนสำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมไว้ล่วงหน้าสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยไปลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งตามที่สำนักงานประกันสังคมจัดสรรไว้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.สำหรับสถานที่ใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนมาตรา33ซึ่งเป็นลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ในปัจจุบันส่วนผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40ซึ่งเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจหรือประกอบอาชีพอิสระสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งที่ใกล้กับที่อยู่ตามทะเบียนหรือพื้นที่ที่ยื่นสิทธิ์ประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบหน่วยและสถานที่ใช้สิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือแอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขาสำหรับผู้ที่เคยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมจะได้ SMS แจ้งหน่วยเลือกตั้ง
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บตำบลโนนสะอาดอำเภอแวงใหญ่และที่หมู่7วัดหนองว่าตำบลมะขามคู่อำเภอนิคมพัฒนาขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
4: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลกำลังเร่งทำให้ตามเงินมิจฉาชีพให้ทันและอายัดให้เร็วขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้เสียหายได้เงินคืนค่ะตอนนี้มิจฉาชีพย้ายเงินเร็วมากบางครั้งไม่กี่ชั่วโมงก็ผ่านหลายบัญชีหรือเปลี่ยนเป็นคริปโตทองคำและส่งออกนอกประเทศแล้วรัฐบาลจึงเร่งตั้ง4ระบบกลางเชื่อมข้อมูลทุกหน่วยงานตั้งแต่ตรวจจับความเสี่ยงวิเคราะห์กลโกงรับแจ้งเหตุไปจนถึงติดตามและอายัดเงินจุดสำคัญคือประชาชนแจ้งครั้งเดียวไม่ต้องแจ้ง ้งซ้ำหลายที่และหน่วยงานสามารถตามเส้นเงินต่อได้ทันทีเป้าหมายง่ายๆค่ะคือข้อมูลต้องเดินเร็วกว่าเงินมิจฉาชีพยิ่งตามทันและอายัดได้เร็วเท่าไหร่โอกาสที่ประชาชนจะรักษาเงินและได้เงินคืนก็ยิ่งมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้การต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้ก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระดับทวิภาคีแบบเป็นส่วนตัวโดยไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวก่อนการประชุมสุดยอดดังกล่าวว่าจีนและสหรัฐต้องแน่ใจว่าจะไม่มีความขัดแย้งและการเผชิญหน้าระหว่างกันพร้อมเตือนว่าการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ควรต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์และเรียกร้องให้สหรัฐคัดค้านการแยกตัวเป็นอิสระของไต้หวันขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่าเขาและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีความก้าวหน้าอย่างมากในประเด็นสำคัญที่สหรัฐและจีนกำลังเผชิญอยู่และการหารือครั้งนี้จะครอบคลุมประเด็นด้านความมั่นคงเทคโนโลยีและ AI
3: สื่อของทางการอิหร่านรายงานว่าเที่ยวบินจากอิหร่านไปยังประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอ่าวอาหรับซึ่งรวมถึงนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ศูนย์กลางการบินระดับโลกถูกยกเลิกเมื่อวานนี้ภายหลังกำหนดเส้นตายของสหรัฐที่ให้ท่าอากาศยานและบริษัททั่วโลกยุติการทำธุรกิจกับสายการบินของอิหร่านตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการยกระดับมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านให้เข้มงวดยิ่งขึ้นทั้งนี้หากมาตรการปิดกั้นสายการบินของอิหร่านยังคงดำเนินต่อไปอาจทำให้อิหร่านถูกโดดเดี่ยวมากขึ้นและยังเป็นการซ้ำเติมวิกฤตเศรษฐกิจของอิหร่านซึ่งถูกสหรัฐปิดล้อมท่าเรือทางทะเลทั้งหมดขณะที่ทางการอิหร่านขู่ตอบโต้ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอ่าวอาหรับที่ปฏิบัติตามมาตรการของสหรัฐด้วยการทำให้ท่าอากาศยานของประเทศเหล่านี้ไม่สามารถใช้การได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Parkทรงฝึกซ้อมการทรงม้าร่วมกับนักกีฬาทีมชาติไทยประเภททีมศิลปะการบังคับม้าเดเรสซาดประกอบด้วยเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์ชัชนกคาร่านึกแคร์และนีระพุทธสมบัติโดยการแข่งขันในวันนี้เริ่มเวลา 9:30 น.ด้านผลกีฬายกน้ำหนักรุ่น60กิโลกรัมชายธีรพงศ์ศิลาชัยจอมพลังจากศรีสะเกษคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จด้วยน้ำหนักรวม299กิโลกรัมแต่ยกท่าสนัด126กิโลกรัมผ่านในครั้งสุดท้ายและยกท่าครีนแอนเจิร์กได้173กิโลกรัมส่วนเหรียญทองเป็นของหยางหยางจากจีนที่ทำน้ำหนักรวม304กิโลกรัมส่งผลให้ขณะนี้จอมพลังไทยคว้าไปได้แล้ว2เหรียญทองแดงมวยสากลสมัครเล่นรุ่น65กิโลกรัมหญิงจันแจ่มสุวรรณเพ็งขึ้นสังเวียนพบกับหวังงอกใหม่จากเวียดนามไฟนี้จันแจ่มออกหมัดได้เข้าเป้ามากกว่าเอาชนะคะแนนเอกฉันท์5-0เสียงผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายต่อไปส่วนรุ่น51กิโลกรัมหญิงรอบ16คนจุธามาศรักษัตริย์แพ้กับเฟรูซ่าคาซาโควาจากอุซเบกิสถาน0-5เสียงความคืบหน้ากรณีพิชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวไทยที่ถูกสั่งพักแข่งชั่วคราวจากผลตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรเซมายล่าสุดนายสุรศักดิ์พันเจริญวรากุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่า ได้ส่งเรื่องตรวจตัวอย่างบีไปแล้วซึ่งจะรู้ผลภายในวันที่26กันยายนโดยหากผลยืนยันว่าผิดจริงตัวนักกีฬาและสมาคมกีฬาแบดมินตันจะต้องเร่งชี้แจงเหตุผลและที่มาของการใช้ยาสรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน75เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น18เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้10เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี5เหรียญทอง4เหรียญเงิน6เหรียญทองแดงพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ในเมืองมอนทรีออลประเทศแคนาดาในเรื่องที่น่าสนใจสำหรับประเทศไทยคือการส่งนักกีฬาเยาวชนชายและหญิงไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศฝรั่งเศส1เดือนก่อนลุยศึกชิงแชมป์โลก2027รวมทั้งยังมีการปรับการแข่งขันจูเนียร์เนชั่นคัพแยกตามทวีปก่อนปิดฤดูกาลด้วยแกรนด์ไฟนอลที่กรุงปารีสพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่8ในช่วงวันนี้ถึง27กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดอุทัยธานีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 26-29 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 19:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 21:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 นาที
10: 1นาทีกับกปท.การขับรถยามค่ำคืนหรือขณะฝนตกที่ต้องเปิดไฟส่องสว่างหน้ารถเพื่อช่วยในการมองเห็นแต่ผู้ขับขี่ต้องหลีกเลี่ยงการเปิดไฟสูงเพราะสายฝนจะสะท้อนแสงกลับมายังผู้ขับมากจนมองเส้นทางข้างหน้าได้ยากและไม่ควรเปิดไฟฉุกเฉินเพราะแสงไฟที่กระพริบทั้ง4ดวงจะไปแยงตาผู้ขับรถคันอื่นและทำให้สับสนว่าเป็นรถที่จอดเสียอยู่หรือเห็นเป็นไฟเลี้ยวได้ส่วนผู้ขับขี่เองก็จะไม่มีไฟเลี้ยวใช้หรือยุ่งยากต้องปิดไฟฉุกเฉินก่อนที่จะเปิดไฟเลี้ยวทำให้เสียสมาธิและจังหวะในการขับรถได้โดยเฉพาะการเปิดไฟฉุกเฉินขณะขับผ่าน4แยกซึ่งเป็นความเข้าใจผิดล้วนเป็นปัจจัยให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าพระพิธีธรรมตอนที่1พระพิธีธรรมคือพระสงฆ์4รูปที่เจ้าภาพนิมนต์มาสวดในการบำเพ็ญกุศลให้ผู้ตายเรียกว่าสวดพระอภิธรรมส่วนราชประเพณีการพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นเมื่อสวรรคตส่งน้ำพระบรมศพและประดิษฐานพระโกศพระบรมศพเรียบร้อยแล้วในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายตั้งแต่แรกนิมนต์พระสงฆ์8รูปมาสวดพระอภิธรรมชุดละ4รูป2ชุดสวดสลับกันทั้งกลางวันและกลางคืนตลอด100วันแล้วเก็บพระบรมศพไว้ครั้นถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพก่อนเชิญพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงพระพิธีธรรมทั้งสองชุดจะสวดพระอภิธรรมส่งเมื่อพระบรมศพถึงถนนกลางสนามหลวงพระพิธีธรรม4ชุดจำนวน16รูปที่ประจำแต่ละสร้างจะเริ่มสวดพระอภิธรรมรับและสวดสลับกันทั้งกลางวันและกลางคืนจนถึงเก็บพระบรมอัฐิ
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาวมุสลิมในประเทศไทยชาวไทยมุสลิมมีบรรพบุรุษที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์โดยส่วนมากมีเชื้อสายจากทางมาลายูอ้างอิงจากหลักฐานในสมัยราชอาณาจักรสุโขทัยที่แผ่อาณาเขตไปถึงมาลายูต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยามีชาวเปอร์เซียเข้ามาค้าขายและรับราชการจนในสมัยรัตนโกสินทร์ชาวไทยมุสลิมเชื้อสายต่างๆเริ่มเข้ามาตั้งรกรากมากขึ้นและได้ปรับวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของไทยแต่ยังคงลักษณะสำคัญของศาสนาอิสลามไว้อย่างมั่นคง
16: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก
17: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้เป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพ
2: อีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจรรโลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชุ่มชื่นและบุญมาสีมาดอ่าน
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18
19: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่น้องแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
20: 0986153111511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511

ุตรอ่านจากปรวรสารและบุญลูกาบทที่9ข้อที่43ขอถึงข้อที่45เวลานั้นขณะที่ทุกคนกำลังพิศวงในทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำอยู่นั้นพระองค์ตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าท่านทั้งหลายจงฟังถ้อยคำเหล่านี้ไว้ให้ดีเถิดบุตรแห่งมนุษย์กำลังจะถูกมอบในมือของคนทั้งหลายแต่บรรดาศิษย์ไม่เข้าใจพระวาจานี้ซึ่งเป็นถ้อยคำที่ถูกปิดบังไว้ไม่ให้เข้าใจความหมายแต่เขาทั้งหลายก็ไม่กล้าทูลถามเรื่องนี้

ในที่สุดเราก็มาถึงวันที่25กันยายนครับจากหนังสือปัญญาจารย์เขียนหน้าฝั่งนะครับพี่น้องบอกว่าหนุ่มสาวเอ๋ยจงยินดีในวัยเยาว์ของท่านใจของท่านจงร่าเริงขณะที่ท่านยังเยาว์วัยอยู่จงทำตามที่ใจของท่านชอบและตามที่ในตาของท่านปรารถนาแต่จงรู้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่ท่านทำนี่แหละครับที่นักบุญออกัสตินหรือนักบุญออกัสตินเนี่ยเคยเขียนไว้ในหนังสือของท่านใจความว่าจงรักพระเจ้าและทำตามใจซึ่งมันก็ขัดกันอยู่นะครับถ้ารักพระเจ้าและทำตามใจไปในทางที่ไม่ดีไม่งามเนี่ยคงจะรักพระเจ้าไม่ได้แต่ถ้ารักพระเจ้าด้วยสุดหัวใจเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์เลือกพระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิตเราก็จะทำสิ่งที่เราเห็นว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้กีดกันไม่ได้ห้ามเป็นการพัฒนาอีกขั้นหนึ่งแต่การที่ถ้าหากว่าเด็กวัยรุ่นเยาวชนไม่มีความชื่นชมยินดีเลยมีแต่ความเศร้าโศกมันก็ไม่ใช่สิ่งที่น่าสรรเสริญหรือว่าน่าส่งเสริมกันนั้นก็ตามหลายสิ่งหลายอย่างที่เยาวชนทุกวันนี้กระทำก็เป็นการกระทำตามใจของเขาซึ่งความคิดของเขาก็ยังอยู่ในเยาว์วัยบางทีรู้เท่าไม่ถึงการทดลองนี่ทดลองนั่นทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ฝืนอย่างนั้นอย่างนี้ในทุกเช้าบางทีตอนที่สองที่สามก็มักจะได้ยินคนขี่มอเตอร์ไซค์แข่งขันกันแบบเป็นแบบตายเลยไม่ทราบว่าเขามีการพนันอะไรกันบ้างหรือเปล่าแต่เราดูแล้วเนี่ยเขามีพลังจริงแต่ว่าความคิดของเขานั้นมันไม่ถูกต้องในเมื่อปัญญาจารย์บอกว่าจงรู้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่ท่านทำเนี่ยเราก็คงจะอยู่ในระบบเราจะไม่ทำสิ่งที่เราจะถูกพิพากษาไปในทางลบนะครับพี่น้องฉะนั้นพระวรสารนั้นมีใจความว่าเวลานั้นขณะที่ทุกคนกำลังพิศวงในทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำอยู่นั้นพระองค์ตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าท่านทั้งหลายจงฟังถ้อยคำเหล่านี้ไว้ให้ดีเถิดบุตรแห่งมนุษย์กำลังจะถูกมอบในเงื้อมมือของคนทั้งหลายเวลาที่เราพูดถึงพระเยซูเจ้าเราก็จะบอกพระองค์เป็นพระผู้ไถ่ทำไมต้องไถ่ก็เพราะมีบาปเข้ามาในสังคมมนุษย์ทำไมถึงมีบาปเข้ามาก็เพราะว่าอาดัมและเอวาซึ่งเป็นมนุษย์คนแรกได้เลือกเอาสิ่งที่ตัวเองปรารถนาอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะอยู่นอกลู่นอกทางแล้วเขาก็ได้ทำผิดไม่ได้ทำผิดแล้วพระผู้เป็นเจ้าก็จะต้องหาวิธีการที่จะไถ่มนุษย์คืนด้วยความรักด้วยความเสียสละและในที่สุดพระองค์เลือกสิ่งหนึ่งที่พวกเราไม่ได้คาดคิดเลยคือส่งพระบุตรของพระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนเราจนทำให้ทุกวันนี้หลายคนก็บอกว่าเอ้ยพระเยซูเจ้ามารูปแบบนี้จะน่านับถือได้อย่างไรมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็อยู่กับมนุษย์เดินดินกินกลางทรายอย่างนี้จะได้รับชื่อว่าเป็นพระได้อย่างไรก็แน่นอนเมื่อพระเจ้าทรงรักมนุษย์พระองค์ปรารถนาเหลือเกินที่จะไถ่มนุษย์ให้ได้ทำทุกอย่างที่มนุษย์อาจจะไม่คาดคอยแต่การกระทำของพระองค์นั้นก็คือพระองค์ยอมมอบชีวิตไว้ในเงื้อมมือของคนที่ประหารมันเป็นชัยชนะของผู้แพ้พระองค์แพ้เพื่อมนุษย์จะได้ชนะเพื่อมนุษย์จะได้มีชีวิตใหม่พี่น้องครับถ้าเราไม่เข้าใจถึงความรักของพระผู้เป็นเจ้าชีวิตของเราก็คงจะไม่สามารถที่จะมีความหมายที่ถูกต้องถ้าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ตายเพื่อเราแต่ละคนก็คงจะถูกทอดทิ้งให้อยู่ในความตายแต่ถ้าพระองค์มาตายเพื่อเราเพื่อจะชนะบาปและความตายแล้วพระองค์บอกว่าลูกเดินตามเรามาเถิดและทำเหมือนเราก็คือถูกตรึงไว้บนกางเขนตรึงความปรารถนาที่ไม่ดีความคิดที่ไม่ถูกต้องตรึงสิ่งที่เป็นทางลบของพวกเราเนี่ยแล้วดำรงชีวิตอยู่ในความผาสุกความถูกต้องและดำรงชีวิตที่มีใจสุภาพถ่อมตนอันนี้ต่างหากพี่น้อง
ที่ทำให้พวกเราได้เดินไปกับพระเยซูเจ้ามาถึงขั้นนี้แล้วจะเดินทางต่อไปขอพระวิญญาณประทานพระพรให้แก่พี่น้องขอให้พี่น้องได้รับพระพรที่จำเป็นสำหรับชีวิตของพี่น้องและครอบครัวของพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับพี่น้อง

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดที่สมัครเป็นสมาชิกชสคประจำเดือนสิงหาคมนะครับมีสมาชิกปัจจุบันจำนวน 18,838 คนสมาชิกสมัครใหม่ในเดือนที่แล้ว480คนและเสียชีวิต252รายญาติผู้เสียชีวิตก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเงินสงเคราะห์จำนวน 136,005 บาท 60 สตางค์และรับค่าพิธีกรรมทางศาสนาอีก 1,000 บาทรวมรับสุทธิ 131,605 บาท 60 สตางค์เงินสงเคราะห์เรียกเก็บสมาชิกรายละ315บาทอาสนวิหารอัครเทวดามีแคลท่าแร่จัดแข่งขันกีฬาเซนไมเคิลคัพครั้งที่4ระดับอัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสงในวันที่26กันยายนณลานกีฬาศาลามาติโน่โดยมีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆวอลเลย์บอลเยาวชนอายุ13ปีอายุ16ปีและหญิงไม่จำกัดอายุชายไม่จำกัดอายุนะครับประเภทวอลเลย์บอลส่วนประเภทเสปัตตะกร้อชายและเสปัตตะกร้อหญิงนอกจากนั้นก็ยังมีการแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 มี3รุ่นรุ่นเยาวชนอายุ18ปีรุ่นเยาวชนอายุ23ปีและรุ่นประชาชนทั่วไปนอกจากนั้นก็มีการแข่งขันแบดมินตันชายคู่หญิงคู่และคู่ผสมและการแข่งขันฟุตบอลเด็กนักเรียนคำสอนด้วยนะครับวันที่26กันยายน2526นี้ณลานกีฬาศาลามาติโน่ตำบลท่าแร่อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงขอเชิญร่วมฉลองวัดมารีสมภพกุดจอกใหญ่ตำบลวาใหญ่อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา10:30 นาทีในเดือนหน้าตุลาคมครับวันเสาร์ที่3ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองอารามการิสกาปูชินท่าแร่โอกาสฉลอง800ปีมรณกรรมของท่านนบุญฟรังซิสและฉลอง25ปีการปฏิญาณตนการเป็นนักบวชของคุณพ่อรัพสิทธิ์ทองคำคุณพ่อพนมกรสง่าวงศ์ณอารามกาปูชินท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 10:30 นาทีเสร็จพิธีก็ขอเชิญรับหนังสือที่ระลึกโอกาส800ปีมรณกรรมของท่านนักบุญฟรังซิสตลอดจนรับประทานอาหารร่วมกันและซิสเตอร์ก็ฝากบอกบุญมายังคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพขอโรงทานโรงอาหารโรงน้ำดื่มมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับวันเสาร์ที่10ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองบ้านเนนฟาติมาท่าแร่และพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆนุกรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 10:00 นที่บ้านเนนฟาติมาท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครส่วนวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมขอเชิญฉลองวัดพระหฤทัยคู่สกลนครคุณพ่ออดิพงษ์แสนสุริวงศ์เจ้าอาวาสพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 11:00 นและเช่นเดียวกันครับปิดท้ายเดือนตุลาคมขอเชิญร่วมพิธีเปิดเสกวัดใหม่วัดนักบุญยูดาดอนเชียงคูนพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:00 อาสนวิหารอัครเทวดามีแคลทะแร่ประกาศวันสมโภชนักบุญทั้งหลายระลึกถึงผู้ล่วงลับหรือวันจุดเทียนปีนี้แล้วนะครับวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา 19:00 มิสาเอกกวานส่วนวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนเวลา 6:00 มิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับณสุสานวัดอัครเทวดามีแคลท่าแร่วัดพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยคุณพ่อวีระพงษ์โพธิมนก็ขอเชิญสัตบุรุษชาวนิรมัยและพี่น้องสัตบุรุษชาวโชคอํานวยร่วมมิสาทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณญาติพี่น้องผู้ล่วงลับในวันศุกร์ที่30ตุลาคมเวลา 19:30 นาทีมิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยประธานพิธีโดยคุณพ่อหาทชัยวงมาแสนครับส่วนวันเสาร์ที่31ตุลาคมเวลา 7:00 มิสาอุทิศให้กับผู้ล่วงลับและเสกสุสานที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจรีประธานพิธีวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนครับมิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับเสกสุสานวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียบัญโชคอํานวยตำบลวังตะมัวอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมโดยมีคุณพ่อชานณรงค์ผันพลีประธานพิธี

สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสเตียนที่รักทุกท่านในที่สุดเราก็มาถึงวันที่25กันยายนครับจากหนังสือปัญญาจารย์เขียนหน้าฝั่งนะครับพี่น้องบอกว่าหนุ่มสาวเอ๋ยจงยินดีในวัยเยาว์ของท่านใจของท่านจงร่าเริงขณะที่ท่านยังเยาว์วัยอยู่จงทำตามที่ใจของท่านชอบและตามที่ในตาของท่านปรารถนาแต่จงรู้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่ท่านทำนี่แหละครับที่นักบุญออกัสตินหรือนักบุญออกัสตินเนี่ยเคยเขียนไว้ในหนังสือของท่านใจความว่าจงรักพระเจ้าและทำตามใจซึ่งมันก็ขัดกันอยู่นะครับถ้ารักพระเจ้าและทำตามใจไปในทางที่ไม่ดีไม่งามเนี่ยคงจะรัก

0: ระเจ้าไม่ได้แต่ถ้ารักพระเจ้าด้วยสุดหัวใจเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์เลือกพระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิตเราก็จะทำสิ่งที่เราเห็นว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้กีดกันไม่ได้ห้ามเป็นการพัฒนาอีกขั้นหนึ่งแต่การที่ถ้าหากว่าเด็กวัยรุ่นเยาวชนไม่มีความชื่นชมยินดีเลยมีแต่ความเศร้าโศกมันก็ไม่ใช่สิ่งที่น่าสรรเสริญหรือว่าน่าส่งเสริมกันนั้นก็ตามหลายสิ่งหลายอย่างที่เยาวชนทุกวันนี้กระทำก็เป็นการกระทำตามใจของเขาซึ่งความคิดของเขาก็ยังอยู่ในเยาว์วัยบางทีรู้เท่าไม่ถึงการทดลองนี่ทดลองนั่นทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ฝืนอย่างนั้นอย่างนี้ในทุกเช้าบางทีตอนที่สองที่สามก็มักจะได้ยินคนขี่มอเตอร์ไซค์แข่งขันกันแบบเป็นแบบตายเลยไม่ทราบว่าเขามีการพนันอะไรกันบ้างหรือเปล่าแต่เราดูแล้วเนี่ยเขามีพลังจริงแต่ว่าความคิดของเขานั้นมันไม่ถูกต้องในเมื่อปัญญาจารย์บอกว่าจงรู้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่ท่านทำเนี่ยเราก็คงจะอยู่ในระบบเราจะไม่ทำสิ่งที่เราจะถูกพิพากษาไปในทางลบนะครับพี่น้องฉะนั้นพระวรสารนั้นมีใจความว่าเวลานั้นขณะที่ทุกคนกำลังพิศวงในทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำอยู่นั้นพระองค์ตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าท่านทั้งหลายจงฟังถ้อยคำเหล่านี้ไว้ให้ดีเถิดบุตรแห่งมนุษย์กำลังจะถูกมอบในเงื้อมือของคนทั้งหลายเวลาที่เราพูดถึงพระเยซูเจ้าเราก็จะบอกพระองค์เป็นพระผู้ไถ่ทำไมต้องไถ่ก็เพราะมีบาปเข้ามาในสังคมมนุษย์ทำไมถึงมีบาปเข้ามาก็เพราะว่าอาดัมและเอวาซึ่งเป็นมนุษย์คนแรกได้เลือกเอาสิ่งที่ตัวเองปรารถนาอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะอยู่นอกลู่นอกทางแล้วเขาก็ได้ทำผิดไม่ได้ทำผิดแล้วพระผู้เป็นเจ้าก็จะต้องหาวิธีการที่จะไถ่มนุษย์คืนด้วยความรักด้วยความเสียสละในที่สุดพระองค์เลือกสิ่งหนึ่งที่พวกเราไม่ได้คาดคิดเลยคือส่งพระบุตรของพระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนเราจนทำให้ทุกวันนี้หลายคนก็บอกว่าเอ้ยพระเยซูเจ้ามารูปแบบนี้จะน่านับถือได้อย่างไรมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็อยู่กับมนุษย์เดินดินกินกลางทรายอย่างนี้จะได้รับชื่อว่าเป็นพระได้อย่างไรก็แน่นอนเมื่อพระเจ้าทรงรักมนุษย์พระองค์ปรารถนาเหลือเกินที่จะไถ่มนุษย์ให้ได้ทำทุกอย่างที่มนุษย์อาจจะไม่คาดคอยแต่การกระทำของพระองค์นั้นก็คือพระองค์ยอมมอบชีวิตไว้ในเงื้อมือของคนที่ประหารมันเป็นชัยชนะของผู้แพ้พระองค์แพ้เพื่อมนุษย์จะได้ชนะเพื่อมนุษย์จะได้มีชีวิตใหม่พี่น้องครับถ้าเราไม่เข้าใจถึงความรักของพระผู้เป็นเจ้าชีวิตของเราก็คงจะไม่สามารถที่จะมีความหมายที่ถูกต้องถ้าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ตายเพื่อเราแต่ละคนก็คงจะถูกทอดทิ้งให้อยู่ในความตายแต่ถ้าพระองค์มาตายเพื่อเราเพื่อจะชนะบาปและความตายแล้วพระองค์บอกว่าลูกเดินตามเรามาเถิดและทำเหมือนเราก็คือถูกตรึงไว้บนกางเขนตรึงความปรารถนาที่ไม่ดีความคิดที่ไม่ถูกต้องตรึงสิ่งที่เป็นทางลบของพวกเราเนี่ยแล้วดำรงชีวิตอยู่ในความผาสุกความถูกต้องและดำรงชีวิตที่มีใจสุภาพถ่อมตนอันนี้ต่างหากพี่น้องที่ทำให้พวกเราได้เดินไปกับพระเยซูเจ้ามาถึงขั้นนี้แล้วจะเดินทางต่อไปขอพระผู้เป็นเจ้าประทานพระพรให้แก่พี่น้องขอให้พี่น้องได้รับพระพรที่จำเป็นสำหรับชีวิตของพี่น้องและครอบครัวของพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับพี่น้อง
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

ท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดถึงวันๆนะครับประจำวันศุกร์ที่25กันยายน2569นะครับพบกับผมไก่วุฒิไกรทองดังพร้อมกับบทเพลงสตริงเก่าๆให้คุณได้ย้อนรอยย้อนอดีตไปด้วยกันที่นี่ตรงนี้นะครับ FM 104.5 วิทยุมิตรสังทะเลหนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และก็บันเทิงนะครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 8:00 นถึง 10:00 นสองชั่วโมงโดยประมาณนะครับวันนี้ทักทายด้วยเพลงเพลงของพี่จี๊ดสุนทรสุจริตฉันนะครับแห่งวงโรเยนสไปรท์นะครับกับบทเพลงพบกันบนดวงดาวมอบเป็นความสุขสำหรับทุกท่านนะครับชื่นชอบบทเพลงไหนก็เหมือนเดิมนะครับส่งเข้ามาได้ที่0619640999หรือว่าจะทักแชททักไลน์กันเข้ามาได้เลยนะครับและก็ขอสวัสดีท่านที่ฟังทางวิทยุออนไลน์ทั่วโลกด้วยนะครับขอส่งความสุขผ่านทางเสียงเพลงไปยังทุกๆท่านสภาพอากาศเย็นสบายดีเหลือเกินนะครับสำหรับวันนี้แดดไม่แรงเท่าไรแต่ก็มีลมโชยมาตลอดเวลาสมแล้วที่เป็นวันศุกร์นะครับเพราะฉะนั้นสุขกันเถอะเราเศร้าไปทำไมนะครับมองโลกในแง่บวกมองโลกในแง่ดีพยายามลดความเครียดนะฮะลดอารมณ์รุนแรงต่างๆนะครับบางคนตื่นมาจมเลยนะฮะเอาเคลาๆลงหน่อยนะครับเพื่อตัวของคุณเองและคนรอบข้างนะครับทันทีกับเกียร์ยุทธยานอยู่ก็ขอให้เดินทางโดยจุดถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพและก็ปลอดภัยกันนะครับขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรและก็มีน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทางด้วยทันทีถึงที่ทำงานนะครับหรือว่าทำงานทำการทำธุระปะปังอยู่ที่ไหนก็ขอให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับร่วมห่วงใยและใส่ใจรวมถึงส่งความสุขไปกับคุณโดยวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับเจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่คุณหมอดำคุณหมอพุทธศักดิ์บุตรดีดวงและก็เจลิมท่านนายกเทพกรสมุทรพิทักษ์และก็คุณนายเรือนแห่งอาไก่สดท่าแร่ตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่สีสงครามคุณเอกรินพงพิษแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่เสียเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมแห่งเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานบริษัทอินโนโซลพลัสจำกัดนะครับคุณโอธนพัฒน์ผีระธรรมพี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงห์แห่งร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่ผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนแห่งวรวุฒิโรงศพท่าแร่และร้านไก่ชนแก้วนะครับร่วมสร้างสรรค์รายการและก็ขออรุณสวัสดิ์ทักทายไปยังพิธีกรภาคสนามของเรานะครับปิ๊กปิ๊กสีสวัสดิ์ทักทักมาแล้วประตูเสรีพัฒน์นะครับป้าต้อยน้องว่านไฟกับท่านผอ.ดาวิดพุทธิสัยพี่แอร์อดุลตระกูลมานะครับช่างเชษฐ์และก็ทุกท่านนะครับที่ช่วยกันแจ้งผลการรับฟังให้กับทีมงานของเราได้รับทราบในแต่ละวันนะครับขอบพระคุณอย่างมากมายและก็ทักทายไปยัง FC ทุกท่านด้วยนะครับสุดเลยนะครับคุณยายไปและก็คุณยายลำดวนบ้านโคกสะอาดนะครับท่านผอ.ดาวิดบอกว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ FM 104.5 ในทุกช่วงเวลาของนักจัดรายการนะครับต้องกราบขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับจากการ X นะครับเก๋าคึกเลยเพลงนี้เหมือนไม่เคย

2บทเพลงนะครับกับ2ศิลปินนะครับผู้ถือว่าเป็นยุคบุกเบิกของวงการเพลงสตริงเมืองไทยนะครับ Impossible นะฮะวงแรกเลยนะครับมาด้วยชาตรี Project Sprite และก็ Grand X นะครับแรกแรกของวงสตริงในเมืองไทยนะครับยุคก่อนเรียกสตริงคอมโบนะฮะแต่ละวงจะมีเครื่องเป่าด้วยนะครับยกเว้นวงชาตรีนะครับออกสไตล์โฟกซองนะฮะก็ถือว่าเป็นยุคแรกของการบุกเบิกเพลงสตริงในวงการเพลงเมืองไทยของเรานะครับและนี่คือเพลงนะครับรักที่เฝ้ารอของวงชาตรีก่อนหน้านี้ก็เหมือนไม่เคยของพี่แจ้แกรนด์เอ็กซ์นะครับ8นาฬิกา20นาทีนะครับขอบคุณผู้ช่วยวรวุฒินะครับอิทธิเสนท่าแร่ลงศพนะครับวรวุฒิลงศพนะครับท่านก็ให้เกียรติแนะนำบทเพลงเข้ามานะครับชุมทางเขาชุมทองนะฮะเดี๋ยวสักครู่นะครับในขณะที่ประตูเสรีภาพทองตางขอฝากเพลงบุญแข่งเรือให้กับทุกๆคนเลยนะครับพิเศษสุดสำหรับผมหาไม่เจอแล้วผมเขียนไว้ไหนเนี่ยนะฮะมาไปกับป้าต้อยนะครับป้าคือหนึ่งนิดนะครับสาวอึ่งสาวโล่นะฮะแล้วก็พนักท่านสวหมู่หกทุกๆคนนะครับในขณะที่พี่ปิ๊กสิริสวัสดิ์ขอฟังเพลงที่หนึ่งไม่ไหวแล้วก็ใจสั่งมานะครับมอบไปกับทุกเสียงทุกสาให้กับสามหนุ่มสามมุมด้วยนะฮะตอนนี้พี่ปิ๊กกำลังปวดแข้วอยู่นะฮะโอ้ยน่าสงสารเมื่อวันไปหาหมอแข้วมานะครับขอพี่ปิ๊กหายไวๆนะครับคุณน้ำฝนจากบ้านท่าขอฟังเพลงผูกใจไว้ด้วยรักนะครับของ Forever แล้วก็คุณนางจากสกลนครขอฟังเพลง1คำลาของคุณแจ้แดดพลแก้วการนะครับก่อนที่จะเปิดเพลงช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับวันนี้ที่ท่าแร่จะมีกิจกรรมเด็กวัดท่าแร่ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพนะครับจุดรวมพลเริ่มในเวลา 8:30 นาทีนะครับบริเวณด้านหน้าหัวเรืออัสนวิหารอัครเทวดามีคาแอนท่าแร่นะครับ 9:00 นก็จะมีการชี้แจงวัตถุประสงค์และ 9:30 นาทีนะครับจะมีพิธีเปิดและปล่อยขบวนนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับร่วมกิจกรรมเด็กวัดท่าแร่ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพนะครับปั่นด้วยความสุขปั่นด้วยความปลอดภัยร่วมสร้างสุขร่วมสร้างสุขภาพดีให้กับชุมชนท่าแร่นะครับแล้วผมขอมอบเพลงนี้ให้กับชาวนักปั่นจักรยานทุกคนเลยนะฮะโดยเฉพาะท่านที่ปั่นจักรยานสีแดงนะฮะสีอื่นไม่เท่าไหร่สีแดงแรงฤทธิ์เพราะฉะนั้นเปิดเพลงนี้เสกโลโซนะครับจักรยานสีแดง

จากประตูเสรีพัฒน์ทองอันตังนะฮะบึดจำบึดแต่เช้าเลยนะฮะป้าบอกว่าต้องออกกำลังกายนะครับต้องโยกย้ายสายสะโพกให้มันคึกคักคักคึกนะครับจะได้แข็งแรงฝากเป็นพิเศษสุดสำหรับพนักท่านสวหมู่6นะครับป้าต้อยป้าคนึงนิดนะฮะนะครับป้าอุ้ยนะครับปราณีด้วยนะฮะสาวอึ่งสาวโล่นะฮะครบวงจรเลยนะครับแล้วก็ฝากเพลงนี้ไปให้กับคุณยายลำดูนแล้วก็คุณยายจอมใจบ้านโคกสาด้วยนะฮะ FC แฟนพันธุ์แท้ฟังจนวิทยุพังนะฮะเดี๋ยวจะเชิญกินเนสบุ๊กออฟเรคคอร์ดนะฮะมาบันทึกข้อมูลของคุณยายทั้งสองท่านนะฮะทำยังไงฟังวิทยุจนวิทยุพัง แปดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับเวลาในตอนนี้นะครับขอบคุณเฮียชาญด้วยนะครับเฮียชาญฝากเพลงความในใจและก็ร่วมแสดงความดีๆกับน้องเนเน่นะครับที่สร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยดังระดับโลกนะครับชนะเลิศนะครับการประกวดก็อตทาเลนต์อเมริกานะครับเมื่อวานปู้นะครับสุดยอดเหลือเกินนะฮะคนไทยเรานี่เก่งมากๆเลยนะครับนอกจากน้องลิซ่าน้องเนเน่ก็กำลังจะโด่งดังตามมาเป็นศิลปินระดับโลกเลยนะครับไม่ใช่ธรรมดานะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะก็ต้องชื่นชมและก็ขอขอบคุณน้องนะฮะที่สร้างชื่อเสียงแล้วก็สร้างความสุขให้กับคนไทยของเรานะครับเฮียชาญฝากเพลงความในใจนะครับให้กับน้องอ้อด้วยนะครับบอกว่าคิดฝากขอบคุณขอบคุณนะครับที่น้องอ้อยังคนนึกถึงพี่คนนี้นะฮะในขณะที่เพื่อนอ้อเพื่อนนิดท่านศึกษาก็รายงานตัวแล้วนะครับกำลังเดินไปซื้อของเซเว่นพร้อมฟังวิทยุไปด้วยแน่นอนเหลือเกินคุณขวัญจากราว่าขอฟังเพลงต่อไปนี้นะของนิโคเทริโอนะครับสุดสวยหนองบัวทองขอฟังเพลงรักที่ฝากไว้ของคุณโจบุญนาคนะครับเป็นของขวัญวันคล้ายวันเกิดให้กับตนเองนะครับโอเคฮะเดี๋ยวสักครู่นะครับจะอวยพรแล้วก็เปิดเพลงให้นะครับแต่ก่อนที่จะฟังสิ่งดีๆจากผู้ใจดีของเรานะครับมาฟังเพลงจากนะครับผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนกันก่อนนะครับผู้ให้การสนับสนุนรายการของเรานะครับกับวรวุฒิโรงศพท่าแร่กับเพลงนี้ที่ท่านขอมานะครับชุมทองเขาชุมอะไรเนี่ยชุมทองเขาชุมอะไรนี่แหละเอ้า

ุมทางเขาชุมทองนะฮะเมื่อพูดยากเหลือเกินชื่อนี้นะฮะชุมทางเขาชุมทองลืมตลอดจากผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนนะครับผู้ที่ให้การสนับสนุนรายการของเราอีกหนึ่งท่านนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับวรวุฒิลงศพท่าแร่นะครับก็นะครับท่านที่สนใจนะครับเป็นผู้ผลิตและก็จำหน่ายโลงศพแบบคริสต์นะครับงานฝีมือประณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาช่อมเยานะครับเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณนะครับตั้งอยู่ที่หมู่ที่1ชุมชนเฟื่องฟูถนนคนทำดาวนะครับข้างๆซอยเซเว่นนะครับตรงไปเรื่อยๆนะฮะก่อนถึงท่าเรือจะดูด้านซ้ายมือนะครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่0872199503วรวุฒิลงศพท่าแร่นะครับพร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในช่วงเวลาสำคัญของชีวิตครับขอบคุณนะครับร้านพิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับคุณหมอดำคุณหมอพูนศักดิ์บุดีด้วงและก็เจลิมนะครับเจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่ต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมอกต้องที่พิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนรุดด้อนสิ่งเหล่านี้จะหมดไปให้ปูนผสมเสร็จของพิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่จากการให้กับคุณนะครับเราเป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงนะครับจำหน่ายทั้งส่งและก็ปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและก็จังหวัดบึงกาฬนะครับสนใจติดต่อที่0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับขอบคุณนะครับสำหรับร้านอะไก่สดท่าแร่โดยท่านนายกเทพากรเสมอพิทักษ์และก็คุณนายเรือนนะครับนึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอนะครับไส้กรอกเส้นก๋วยเตี๋ยวผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงเครื่องครัวต่างๆใหม่สดเสมอในทุกๆวันนะครับท่านที่มีงานมีการต่างๆโดยเฉพาะงานขาวดำนะครับต้องการสินค้าในร้านไปใช้ก่อนก็มารับไปก่อนได้เลยแล้วค่อยเคลียร์กันทีหลังนะครับเราเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 นจนถึง 18:00 นหมายเลขโทรศัพท์0883001367นะครับ1367และก็0883126056นะครับขอบคุณนะครับตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่สีสงครามบริการตรวจสอบสภาพและความปลอดภัยของรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรบต่อภาษีต่อทะเบียนประกันภัยรถทุกชนิดนะครับรถเร็วทันใจรอรับได้เลยครบจบในที่เดียวที่ตรอโอเคท่าแร่เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 8:00 นถึง 17:00 นนะครับหมายเลขโทรศัพท์0942863535ครับขอบคุณคุณเอกนรินทร์พงพิษนะครับแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่นะครับผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จแผ่นพื้นสำเร็จท่อระบายน้ำอัดแรงเสาคอนกรีตบ่อพักที่ได้มาตรฐานปูนดีมีคุณภาพสั่งได้ดังใจเทไว้ทุกที่นะครับคอนกรีตผสมเสร็จที่หลายงานก่อสร้างเลือกใช้ตอบโจทย์ทุกหน้างานนะครับสั่งไวราคาโดนใจนะครับใส่ใจทุกขั้นตอนหมายเลขโทรศัพท์0864441924ครับขอบคุณเสี่ยนเล็กนะครับคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมแห่งเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานนะครับจำหน่ายเนื้อวัวสดๆเนื้อลาบเนื้อต้มเนื้อแกงเนื้อย่างสันนอกสันในซี่โครงเครื่องในเนื้อขาลายและก็อื่นๆเนื้อดีมีคุณภาพสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานนะครับจำหน่ายทั้งปลีกและก็ส่งในราคาที่คุณพึงพอใจมีงานบุญงานบวชงานแต่งติดต่อได้เลยที่เล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานนะครับหมายเลขโทรศัพท์0808266165ครับขอบคุณนะครับบริษัทอินโนโซลาร์พลัสจำกัดคุณโอธนพัฒน์พีรธรรมนะครับรับออกแบบโซลาร์เซลล์นะครับจำหน่ายติดตั้งโซลาร์เซลล์ทุกระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบออนกริดออฟกริดไฮบริดนะครับระบบโซลาร์เซลล์ปั๊มน้ำปั๊มบาดาลระบบโซลาร์เซลล์ชุดนอนนายก็มีนะครับมาติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เพื่อช่วยลดค่าไฟทั้งบ้านเรือนอาคารสำนักงานร้านกาแฟร้านมินิมาร์ทและก็อื่นๆนะครับสอบถามหรือว่าปรึกษาหารือกันได้ที่081 536 9695นะครับขอบคุณสำหรับพี่หมวยคุณพองศรีทรงเล็กสิงห์แห่งร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพนะครับนวดเส้นนวดเอ็นนะครับท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นลุกนั่งเดินลำบากโปรดตรงมาหาเราที่ศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่นะครับเรามีหมอนวดประจำเพื่อนวดแผนไทยให้กับคุณโดยผ่านการอบรมตามหลักสูตรได้รับใบประกาศนียบัตรการันตีคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยและก็แวะไปหาเราที่ศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่ถนนสกลนครนครพนมนะครับอยู่ฝั่งเดียวกันกับคิวรถสองแถวท่าแร่หรือว่าโทรจองคิวกันก่อนได้นะครับที่0654012028ครับนี่คือผู้โชคดีของเรากับรายการคิดถึงวันหวานนะครับวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องสาวสุดสวยจากหนองบัวทองนะฮะไม่บอกชื่อว่าชื่ออะไรนะครับแต่บอกว่าอยากฟังเพลงรักที่ฝากไว้เป็นของขวัญวันคล้ายวันเกิดให้กับตนเองนะครับก็ขอให้เจ้าของวันเกิดนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแกร่งแข็งแรงนะฮะสวยวันสวยคืนร่ำรวยเฮงๆนะฮะ
เอาเป็นว่าสิ่งดีๆทั้งหมดในโลกนี้ก็ขอให้เป็นของขวัญวันคล้ายวันเกิดสำหรับคุณที่เกิดในวันนี้แล้วกันนะครับกับบทเพลงรักที่ฝากไว้คุณโจ้บุญนาครับ

ผลงานของพี่ต้อมเรนโบว์นะครับความในใจอัลบั้มชุดที่2เพลงที่โด่งดังที่สุดของเรนโบว์ก็ต้องเพลงนี้แหละนะครับดังตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแต่งโดยคุณวีระเดชไกรวันนะครับอดีตมือกีตาร์ของวง The Offstick นะครับมาไว้กับนะฮะทนายโจ้นะฮะและก็น้องอ้อด้วยนะครับสำหรับเพลงนี้จากเฮียชาญนะครับขอบคุณช่างเชษนะครับบอกว่าอยากฟังเพลงเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้นะฮะแล้วก็เพลงอะไรก็ได้ที่ผมเคยร้องเอาไว้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับพี่เชษนะครับช่างเชษบอกว่าฟังสม่ำเสมอเลยนะครับในขณะที่พี่ยุ้ยจากภูเก็ตนะครับขอฟังเพลงขอแรงของคุณอนันต์บุญนาคนะครับฝากให้กับน้องอ้อน้องตุ้ยน้องนิดนะครับแล้วก็เพื่อนๆซิงโยแซฟนะครับให้กับเพื่อนเอกด้วยนะฮะเฮียชาในกับพี่ยุ้ยที่เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันนะครับเรียนห้องเดียวกันด้วยนะฮะคุณแอนจากโคกชุมพรพนานิคมนะครับขอฟังเพลงรักเกินตัดใจของคุณแหวนทิติมาสุตสุนทรครับคุณนิดจากท่าแร่ทำอย่างไรให้ลืมของคุณใหม่เจริญปุระนะครับและก็คุณอ้อมจากโคกศรีสุพรรณขอฟังเพลงลืมสัญญาของปุยฝ้ายผมทยอยเล่นให้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการของเรานะครับไปฟังเพลงจากพี่ปิ๊กศรีสวัสดิ์นะครับขอมาตั้งแต่ต้นรายการนะฮะโอ้โหกว่าจะได้ฟังพี่ปิ๊กนะฮะยิ่งปวดแค้วอยู่นะฮะที่หนึ่งไม่ไหวนะฮะวันนี้พี่ปิ๊กขอบายนะฮะเพราะว่าปวดแค้วก็ขอให้พี่ปิ๊กหายไวๆนะครับผลงานของไอ้น้ำครับ

0: กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
1: 089-863-3349
2: 0986153115 115 115 115 115 115

สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักทุกท่านในที่สุดเราก็มาถึงวันที่25กันยายนครับจากหนังสือปัญญาจารย์เขียนหน้าฝั่งนะครับพี่น้องบอกว่าหนุ่มสาวเอ๋ยจงยินดีในวัยเยาว์ของท่านใจของท่านจงร่าเริงขณะที่ท่านยังเยาว์วัยอยู่จงทำตามที่ใจของท่านชอบและตามที่ในตาของท่านปรารถนาแต่จงรู้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่ท่านทำนี่แหละครับที่นักบุญออกัสตินหรือนักบุญออกัสตินเนี่ยเคยเขียนไว้ในหนังสือของท่านใจความว่าจงรักพระเจ้าและทำตามใจซึ่งมันก็ขัดกันอยู่นะครับถ้ารักพระเจ้าและทำตามใจไปในทางที่ไม่ดีไม่งามเนี่ยคงจะรักพระเจ้าไม่ได้แต่ถ้ารักพระเจ้าด้วยสุดหัวใจเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์เลือกพระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิตเราก็จะทำสิ่งที่เราเห็นว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้กีดกันไม่ได้ห้ามเป็นการพัฒนาอีกขั้นหนึ่งแต่การที่ถ้าหากว่าเด็กวัยรุ่นเยาวชนไม่มีความชื่นชมยินดีเลยมีแต่ความเศร้าโศกมันก็ไม่ใช่สิ่งที่น่าสรรเสริญหรือว่าน่าส่งเสริมกันนั้นก็ตามหลายสิ่งหลายอย่างที่เยาวชนทุกวันนี้กระทำก็เป็นการกระทำตามใจของเขาซึ่งความคิดของเขาก็ยังอยู่ในเยาว์วัยบางทีรู้เท่าไม่ถึงการทดลองนี่ทดลองนั่นทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ฝืนอย่างนั้นอย่างนี้ทุกเช้าบางทีตอนที่สอง

0: ที่สามก็มักจะได้ยินคนขี่มอเตอร์ไซค์แข่งขันกันแบบเป็นแบบตายเลยไม่ทราบว่าเขามีการพนันอะไรกันบ้างหรือเปล่าแต่เราดูแล้วเนี่ยเขามีพลังจริงแต่ว่าความคิดของเขานั้นมันไม่ถูกต้องในเมื่อปัญญาจารย์บอกว่าจงรู้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่ท่านทำเนี่ยเราก็คงจะอยู่ในระบบเราจะไม่ทำสิ่งที่เราจะถูกพิพากษาไปในทางลบนะครับพี่น้องฉะนั้นพระวรสารนั้นมีใจความว่าเวลานั้นขณะที่ทุกคนกำลังพิศวงในทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำอยู่นั้นพระองค์ตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าท่านทั้งหลายจงฟังถ้อยคำเหล่านี้ไว้ให้ดีเถิดบุตรแห่งมนุษย์กำลังจะถูกมอบในเงื้อมมือของคนทั้งหลายเวลาที่เราพูดถึงพระเยซูเจ้าเราก็จะบอกพระองค์เป็นพระผู้ไถ่ทำไมต้องไถ่ก็เพราะมีบาปเข้ามาในสังคมมนุษย์ทำไมถึงมีบาปเข้ามาก็เพราะว่าอาดัมและเอวาซึ่งเป็นมนุษย์คนแรกได้เลือกเอาสิ่งที่ตัวเองปรารถนาอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะอยู่นอกลู่นอกทางแล้วเขาก็ได้ทำผิดไม่ได้ทำผิดแล้วพระผู้เป็นเจ้าก็จะต้องหาวิธีการที่จะไถ่มนุษย์คืนด้วยความรักด้วยความเสียสละในที่สุดพระองค์เลือกสิ่งหนึ่งที่พวกเราไม่ได้คาดคิดเลยคือส่งพระบุตรของพระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนเราจนทำให้ทุกวันนี้หลายคนก็บอกว่าเอ้ยพระเยซูเจ้ามารูปแบบนี้จะน่านับถือได้อย่างไรมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็อยู่กับมนุษย์เดินดินกินกลางทรายอย่างนี้จะได้รับชื่อว่าเป็นพระได้อย่างไรก็แน่นอนเมื่อพระเจ้าทรงรักมนุษย์พระองค์ปรารถนาเหลือเกินที่จะไถ่มนุษย์ให้ได้ทำทุกอย่างที่มนุษย์อาจจะไม่คาดคอยแต่การกระทำของพระองค์นั้นก็คือพระองค์ยอมมอบชีวิตไว้ในเงื้อมือของคนที่ประหารมันเป็นชัยชนะของผู้แพ้พระองค์แพ้เพื่อมนุษย์จะได้ชนะเพื่อมนุษย์จะได้มีชีวิตใหม่พี่น้องครับถ้าเราไม่เข้าใจถึงความรักของพระผู้เป็นเจ้าชีวิตของเราก็คงจะไม่สามารถที่จะมีความหมายที่ถูกต้องถ้าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ตายเพื่อเราแต่ละคนก็คงจะถูกทอดทิ้งให้อยู่ในความตายแต่ถ้าพระองค์มาตายเพื่อเราเพื่อจะชนะบาปและความตายแล้วพระองค์บอกว่าลูกเดินตามเรามาเถิดและทำเหมือนเราก็คือถูกตรึงไว้บนกางเขนตรึงความปรารถนาที่ไม่ดีความคิดที่ไม่ถูกต้องตรึงสิ่งที่เป็นทางลบของพวกเราเนี่ยแล้วดำรงชีวิตอยู่ในความผาสุกความถูกต้องและดำรงชีวิตที่มีใจสุภาพถ่อมตนอันนี้ต่างหากพี่น้องที่ทำให้พวกเราได้เดินไปกับพระเยซูเจ้ามาถึงขั้นนี้แล้วจะเดินทางต่อไปขอพระผู้เป็นเจ้าประทานพระพรให้แก่พี่น้องขอให้พี่น้องได้รับพระพรที่จำเป็นสำหรับชีวิตของพี่น้องและครอบครัวของพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับพี่น้อง
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

นะครับกับคิดถึงวันวานนะครับขอต้อนรับจอมยุทธทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการของเราฟังเพลงกระบี่ไร้เทียมทานแล้วมันคึกคักนะฮะย้อนวันเวลานะครับไปนอนไปตอนที่สมัยตัวเองเป็นเด็กนะฮะตั้งความใฝ่ฝันนะครับอยากจะครองยุทธภพอยากจะเป็นหุ่นปุยเอี้ยงนะฮะแต่ต้องแย่งกับหนุ่มตาคมเลยครับหรือว่าคุณอิริคันโตน้อยนะฮะลองวิทยายุทธกันตลอดนะครับอิทธิพลความดังของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับทำให้ต้นงิ้วนะฮะแทบจะสูญพันธุ์เพราะว่านะฮะเหล่าเด็กๆในยุคนั้นพากันไปตัดต้นงิ้วมาทำกระบี่นะครับมันก็มาสู้กัน ตอนนี้ที่ท่าแร่นะฮะต้นงิ้วผมเห็นแล้วต้นนึงนะฮะอยู่แถวดอนเกินนะฮะว่าจะเอาสายสินไปล้อมมาอยู่นะฮะห้ามใครตัดอีกกลัวมันสูญพันธุ์เรนนี้นะครับจากหนุ่มตาคมคนหล่อนะครับหรือว่าหนุ่มเซมิฝากให้กับเพื่อนอ้อกระป๋องบุบนะครับแล้วก็พี่ยุ้ยแก๊งเบบี้ร็อกนะให้กับชาวทางด้านศึกษารุ่นหนึ่งทุกๆคนเลยนะครับในขณะที่เพลงเจ้าพ่อซิงไฮ้นะครับจากพี่เชษช่างเชษสุดหล่อนะครับเจ้าพ่อซิงไฮ้นะครับต้นฉบับเป็นเสียงร้องของคุณฟานซิปยิปนะฮะในขณะที่เพลงกระบี่ไร้เทียมทานเพลงนี้ขับร้องโดยคุณไมเคิลกวันนะฮะดูเป็นร้อยรอบก็มีเบื่อนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้กระบี่ไร้เทียมทานนะฮะคิดถึงบรรยากาศตอนเด็กๆเหลือเกินนะครับนี่คือความสุขเล็กๆนะครับเราไม่สามารถย้อนวันเวลานะครับกลับไปเหมือนโดเรมอนนะครับที่ใช้ไทม์แมชชีนย้อนไปได้แต่เราสามารถนึกถึงนะครับสิ่งเก่าๆในเก่าๆหนังเก่าๆเป็นความสุขเล็กๆทางใจจะได้มีกำลังใจนะฮะที่จะสู้กับอุปสรรคและก็ปัญหาต่างๆในปัจจุบันได้นะครับเพราะฉะนั้นรายการนี้คิดถึงวันๆพร้อมแล้วนะครับให้คุณได้ย้อนวันเวลาผ่านทางเสียงเพลงไปกับเรานะครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 8:00 นถึง 10:00 นนะครับ FM 104.5 วิทยุมิสังทะเลนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และก็บันเทิงอย่างนี้นะครับโดยการสนับสนุนจากร้านวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของร้านอดัตชัยก่อสร้างนะครับเจ้าของเดียวกันนะครับคุณหมอดำคุณหมอปุณศักดิ์บุตรดีด้วงและก็เจลิมท่านนายกเทพกรสมุทรพิทักษ์และก็คุณนาเรือนแห่งอาไก่สดท่าแร่นะครับตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่สีสงครามคุณเอกรินพงพิษแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่เสียเล็กคุณสิทธิชัยนะครับแห่งเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานบริษัทอินโนโซลพัฒน์จำกัดคุณโอธนพัฒน์ผิวรธรรมพี่หมวยคุณพองศรีทรงเล็กสิงห์แห่งร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่ผู้ช่วยวรวุฒิอิทธิเสนแห่งวรวุฒิโลกสุขท่าแร่ร่วมสร้างสรรค์รายการนะครับนำคุณไปเติมเต็มความสุขเล็กๆในครั้งอดีตนะครับกับรายการนี้คิดถึงมันหวานครับไปฟังเพลงจากเพื่อนอ้อนะครับแล้วก็เพื่อนตุ้ยนะครับจากทางด้านศึกษารุ่นหนึ่งนะครับฝากทักทายไปยังเพื่อนๆทุกๆคนและก็ฝากเบิร์ธเดย์สำหรับใครก็ได้ที่เกิดในวันนี้นะครับกับผลงานเพลงของพี่ออสชิริบูรณ์เพลงคู่ทาสครับ

งานชุดสุดท้ายของวงชาตรีนะครับเพลงอธิษฐานรักนะครับมีขอเพลงนี้เข้ามา2ท่านนะครับใจตรงกันเลยนะฮะสุดหล่อกกส้มโฮงนะครับและก็เฮียชาญนะอธิษฐานรักนะครับขอบคุณที่เพิ่มเติมบทเพลงกันนะครับพี่สาวคนเดิมขอฟังเพลงเสียดายเวลาของคุณดอนสอนระเบียบนะครับคุณอุ้มจากดงชนเคว้งคว้างของคุณสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์นะครับแขนกายของนายบีนะครับคุณกีตาร์พังคว้างใต้นะแม่นิ่มสกลนครขอฟังเพลงรักรันจวนของวงพราดอนนะครับและกับป้าต้อยนะครับโทรมาเมื่อสักครู่ขอฟังเพลงรักเธอที่สุดนะฮะขอบคุณทุกท่านนะครับทุกสิ่งทุกสายนะครับและก็พลังเงียบ FC ต่างๆนะครับที่ติดตามรับฟังรายการของเรากับคิดถึงหวานๆนะครับพี่ยุ้ยจากภูเก็ตนะครับบอกว่าให้เปิดเพลงให้พี่ช่วงประมาณ 9:00 นกว่าๆตอนนี้ก็กว่าๆแล้วนะครับ 9:24 เพราะว่าพี่ยุ้ยน่าจะตื่นแล้วตื่นปุ๊บสวยปั๊บนะฮะพี่ยุ้ยพี่สาวจากภูเก็ตฝากเพลงขอแรงนะครับให้กับน้องอ้อน้องนิดน้องตุ้ยนะฮะและกับเพื่อนๆสัญญาแซบทุกๆคนเลยนะครับกับเพลงของคุณเออนันต์บุญนาคนะครับกับเพลงนี้พี่ยุ้ยจากภูเก็ตครับ

้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

0: นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์0883001367และ0883126056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะนะจ๊ะ
1: เปิดแล้วร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่บริการนวดแผนไทยนวดเพื่อสุขภาพนวดเส้นนวดเอ็นท่านที่มีอาการกระดูกทับเส้นลุกก็โอยนั่งก็โอยเชิญตรงไปที่ร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่เรามีหมอนวดประจำรับนวดแผนไทยโดยหมอนวดที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรได้รับใบประกาศนียบัตรการันตีนวดตามหลักสูตรตามคอร์สที่อบรมมาร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่ติดกับถนนคู่ขนานเยื้องตลาดเก่าท่าแร่ใกล้กับห้างทองเฮงๆเยาวราชคิวรถสองแถวท่าแร่สกลนครบริหารงานโดยหมอพรหมายเลขโทรศัพท์098178924 065-401-2028
2: ยอดกลการท่าแร่บริการรับเคาะพ่นสีซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างทุกชนิดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมีรถยกไว้คอยบริการคุณตลอด24ชั่วโมงทั่วประเทศอู่ยอดกลการท่าแร่รับเคลมงานประกันภัยรถยนต์ทุกบริษัทมีห้องอบสีรถที่ได้มาตรฐานไว้คอยบริการคุณอู่ยอดกลการเรามีช่างผู้ชำนาญงานเพาะบ่มประสบการณ์และฝีมือมามากกว่า10ปีที่พร้อมจะดูแลรถของคุณอย่างเต็มที่สุดจิตใจอู่ยอดกลการท่าแร่ตั้งอยู่ถนนท่าแร่ศรีสงครามโดยป๋ายอดหมายเลขโทรศัพท์0846833407โอเคคอนกรีตท่าแร่จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพดีได้มาตรฐานสำหรับคุณใช้ในงานก่อสร้างต่างๆถนนหนทางสร้างบ้านอาคารพาณิชย์หอพักเทพื้นเทลานโอเคคอนกรีตท่าแร่เราใช้ปูนอินทรีย์และควบคุมงานโดยวิศวกรโยธาโอเคคอนกรีตท่าแร่ตั้งอยู่ใกล้กันกับโรงเรียนท่าแร่ศึกษาบริหารงานโดยคุณเอกรินทร์พงพิษโทรศัพท์0887436844โอเคคอนกรีตท่าแร่เมื่อคุณไปใช้บริการแล้วคุณจะพบกับความประทับใจอย่างแน่นอน
1: ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่1ชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

ักรันจวนของวงพระดอนนะครับจากแม่นิ่มสกลนครที่ส่งเพลงนี้เข้ามานะครับขับร้องโดยพี่ชินนะครับนักร้องนำของวงพระดอนนะครับมีนักร้องนำสองคนนะครับมีพี่ชินและก็พี่ลูกน้ำนะครับชอบตอนสุดท้ายของเพลงนี้นะฮะคนแต่งโอ้นะครับเล่นคำดีเหลือเกินนะครับหากรักควรบอกให้รู้จะสู้ทนไม่คร่ำครวญรวนเรร้าวร้อนร่ำไรป่าตัวรอกี่ตัวนี่นะฮะรวนเรร้าวร้อนร่ำไร6ตัว6คำโอ้นะฮะสุดยอดคิดได้ไง เป็นศิลปินจากค่ายอีเมย์นะครับสำหรับวงพราดอนะครับ อยู่ค่ายเดียวกันกับวงชาตรีพิงค์แพนเตอร์นะฮะคุณสุชาติชวังกูลคุณวิภาและก็ท่านอื่นๆอีกนะครับกับเวลาตอนนี้ 9:41 รายการคิดถึงวันๆในชั่วโมงที่2รับใช้คุณนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับพรุ่งนี้นะครับขอเชิญทุกท่านนะครับร่วมชมกีฬาเซนต์ไมเคิลคัพครั้งที่4นะครับณศาลามาติโน่นะครับตรงข้ามอัสรวิหารอัครเทวดามีคาแอนท่าแร่นะครับซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีปีนี้เป็นปีที่4แล้วนะครับวันเสาร์ที่26กันยายนตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 18:00 นนะครับณลานกีฬาศาลามาติโน่ครับผู้เข้าแข่งขันก็มาจากวัดต่างๆนะครับในเขตมิตรสังท่าแร่หนองแสงของเรานะครับมีประเภทกีฬาทั้งสิ้นนะครับวอลเลย์บอลนะครับแบดมินตันนะครับเซปักตะก้อบาสเกตบอลและก็ฟุตบอลนะครับเชิญชวนไปให้กำลังใจกับน้องๆเยาวชนของเรานะครับกับมหกรรมกีฬาเซนต์ไมเคิลคัพครั้งที่4นะครับขอบคุณนะครับร้านวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับคุณหมอดำคุณหมอพูนศักดิ์บุญดีด้วงและก็เจลิมนะครับเจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่นะครับต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมอกต้องที่วิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนรุดด้อนสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้กับคุณนะครับเราเป็นโรงงานผลิตเป็นพื้นอัดแรงเสาโรลลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงนะครับจำหน่ายทั้งปลีกและก็ส่งและก็รับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและก็จังหวัดบึงกาฬด้วยสนใจติดต่อ0819547173ครับขอบคุณนะครับอะไก่สดท่าแรกโดยท่านนายกเทพกรเสมอพิทักษ์และก็คุณนายเรือนนะครับนึกถึงไก่สดๆคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแรกจำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอนะครับไส้กรอกเส้นก๋วยเตี๋ยวผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงเครื่องครัวต่างๆนะครับใหม่สดเสมอในทุกๆวันนะครับท่านที่สนใจนะครับมีงานมีการต่างๆโดยเฉพาะงานเขาดำนะครับต้องการสินค้าในร้านไปใช้ก่อนก็มารับไปก่อนได้เลยแล้วค่อยเคลียร์ทีหลังนะครับหมายเลขโทรศัพท์0883001367และก็0883126056ครับขอบคุณนะครับตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่ศรีสงครามบริการตรวจสอบสภาพและความปลอดภัยของรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรบต่อภาษีต่อทะเบียนประกันภัยรถทุกชนิดนะครับรวดเร็วทันใจรอรับได้เลยครบจบในที่เดียวที่ตรอโอเคท่าแร่เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับ 8:00 นถึง 17:00 นหมายเลขโทรศัพท์0942863535ครับขอบคุณนะครับโอเคคอนกรีตท่าแร่นะครับโดยคุณเอกรินพงพิษผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จแผ่นพื้นสำเร็จท่อระบายน้ำอัดแรงนะครับเสาคอนกรีตบ่อพักที่ได้มาตรฐานปูนดีมีคุณภาพสั่งได้ดังใจเทไว้ทุกที่นะครับคอนกรีตผสมเสร็จที่หลายงานก่อสร้างเลือกใช้ตอบโจทย์ทุกหน้างานนะครับส่งไวราคาโดนใจใส่ใจทุกขั้นตอนปรึกษาหรือให้ประเมินงานกันก่อนได้นะครับที่0864441924ครับขอบคุณนะครับสำหรับผู้ใจดีท่านต่อไปนะครับเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานนะครับโดยเศษเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับคนใจดีมีน้ำใจนะครับต้องการเนื้อวัวสดๆแท้ๆนะครับเนื้อลาบเนื้อต้มเนื้อแกงเนื้อย่างสันนอกสันในซี่โครงเครื่องในเนื้อขาละและก็อื่นๆนะครับติดต่อได้เลยที่เล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานนะครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนมีงานบุญงานบวชงานแต่งติดต่อได้เลยนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0808266165เล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานนะครับขอบคุณนะครับบริษัทอินโนโซลาร์พัฒน์จำกัดคุณโอธนพัฒน์พีรธรรมนะครับรับออกแบบโซลาร์เซลล์จำหน่ายติดตั้งโซลาร์เซลล์ทุกระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบออนกริดออฟกริดระบบไฮบริดนะครับระบบโซลาร์เซลล์ปั๊มน้ำปั๊มบาดาลระบบโซลาร์เซลล์ชุดนอนหนานะครับมาติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ช่วยลดค่าไฟทั้งบ้านเรือนอาคารสำนักงานและก็ร้านกาแฟร้านมินิมาร์ทเป็นต้นสอบถามหรือว่าปรึกษาหารือกันได้นะครับที่คุณโอธนพัฒน์พีรธรรม0815369695ครับ
ขอบคุณพี่หมวยคุณพงศรีทรงเล็กสิงห์แห่งร้านศรีพอเจริญนวดแผนไทยท่าแร่นะครับบริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพนวดเส้นนวดเอ็นท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นลุกนั่งเดินลำบากโปรดตรงมาหาเราที่ศรีพอเจริญนวดแผนไทยท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับหมายเลขโทรศัพท์0654012028ครับและวรวุฒิโรงศพท่าแร่โดยผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายโรงศพแบบคริสงานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยานะครับเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณตั้งอยู่ชุมชนเฟื่องฟูหมู่ที่1ตำบลท่าแร่นะครับถนนคนทำดาวนะครับก่อนถึงท่าเรือจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับหมายเลขโทรศัพท์0872199503วรวุฒิลงศพท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในช่วงเวลาสำคัญของชีวิตครับนี่คือผู้ช่วยดีของเรากับรายการคิดถึงหวานๆนะครับเมื่อวานได้มีโอกาสไปเยือนบ้านสวนของนะครับท่านผอ.ดาวิดปุริสัยและก็น้องบ้านไฟนะครับแหมบรรยากาศสุดยอดสวยงามเหลือเกินนะฮะที่บ้านโคกสะอาดนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยฝากบทเพลงนี้นะครับเขวงขวางของคุณสัญญาส่งเสริมสวัสดิ์นะครับฟังพร้อมๆกับใครเอ่ยที่ขอเข้ามานะครับคุณอุ้มจากดงชนด้วยนะฮะขอบคุณสำหรับการต้อนรับอย่างดีจากท่านผอ.ดาวิดและก็น้องว่านไฟนะครับกับบ้านสวนที่สวยสดงดงาม

ผลงานของพี่แหวนทิติมาสุตสุนทรนะครับรักเกินตัดใจจากคุณแอนโคกชุมพรพันนานิคมนะครับวันนี้เวลามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเราจะทิ้งท้ายด้วยผลงานเพลงที่ป้าต้อยขอเข้ามานะครับรักเธอที่สุดและก็จูบเย้ยจันจากพี่ปิ๊กสิริสวัสดิ์นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเรานะครับก่อนจากการฝากข้อคิดสะกิดใจจากพระคุณเจ้าปู่พระคุณเจ้าจำเนียนสันติสุขนิรันดร์นะครับพระคุณเจ้าบอกเอาไว้ว่านะครับอย่าสัญญาเวลาคุณมีความสุขอย่าโต้ตอบเวลาคุณโกรธและอย่าตัดสินใจเวลาคุณโศกเศร้านะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับขอพระเจ้าอวยพรและคุ้มครองทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญสวัสดีครับ

สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักทุกท่านในที่สุดเราก็มาถึงวันที่25กันยายนครับจากหนังสือปัญญาจารย์เขียนหน้าฝั่งนะครับพี่น้องบอกว่าหนุ่มสาวเอ๋ยจงยินดีในวัยเยาว์ของท่านใจของท่านจงร่าเริงขณะที่ท่านยังเยาว์วัยอยู่จงทำตามที่ใจของท่านชอบและตามที่ในตาของท่านปรารถนาแต่จงรู้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่ท่านทำนี่แหละครับที่นักบุญออกัสตินหรือนักบุญออกัสตินเนี่ยเคยเขียนไว้ในหนังสือของท่านใจความว่าจงรักพระเจ้าและทำตามใจซึ่งมันก็ขัดกันอยู่นะครับถ้ารักพระเจ้าและทำตามใจไปในทางที่ไม่ดีไม่งามเนี่ยคงจะรักพระเจ้าไม่ได้แต่ถ้ารักพระเจ้าด้วยสุดหัวใจเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์เลือกพระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิตเราก็จะทำสิ่งที่เราเห็นว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้กีดกันไม่ได้ห้ามเป็นการพัฒนาอีกขั้นหนึ่งแต่การที่ถ้าหากว่าเด็กวัยรุ่นเยาวชนไม่มีความชื่นชมยินดีเลยมีแต่ความเศร้าโศกมันก็ไม่ใช่สิ่งที่น่าสรรเสริญหรือว่าน่าส่งเสริมกันนั้นก็ตามหลายสิ่งหลายอย่างที่เยาวชนทุกวันนี้กระทำก็เป็นการกระทำตามใจของเขาซึ่งความคิดของเขาก็ยังอยู่ในเยาว์วัยบางทีรู้เท่าไม่ถึงการทดลองนี่ทดลองนั่นทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ฝืนอย่างนั้นอย่างนี้ในทุกเช้าบางทีตอนที่สองที่สามก็มักจะได้ยินคนขี่มอเตอร์ไซค์แข่งขันกันแบบเป็นแบบตายเลยไม่ทราบว่าเขามีการพนันอะไรกันบ้างหรือเปล่าแต่เราดูแล้วเนี่ยเขามีพลังจริงแต่ว่าความคิดของเขานั้นมันไม่ถูกต้องในเมื่อปัญญาจารย์บอกว่าจงรู้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่ท่านทำเนี่ยเราก็คงจะอยู่ในระบบเราจะไม่ทำสิ่งที่เราจะถูกพิพากษาไปในทางลบนะครับพี่น้องฉะนั้นพระวรสารนั้นมีใจความว่าเวลานั้นขณะที่ทุกคนกำลังพิศวงในทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำอยู่นั้นพระองค์ตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าท่านทั้งหลายจงฟังถ้อยคำเหล่านี้ไว้ให้ดี

0: เถิดบุตรแห่งมนุษย์กำลังจะถูกมอบในเงื้อมมือของคนทั้งหลายเวลาที่เราพูดถึงพระเยซูเจ้าเราก็จะบอกพระองค์เป็นพระผู้ไถ่ทำไมต้องไถ่ก็เพราะมีบาปเข้ามาในสังคมมนุษย์ทำไมถึงมีบาปเข้ามาก็เพราะว่าอาดัมและเอวาซึ่งเป็นมนุษย์คนแรกเลือกเอาสิ่งที่ตัวเองปรารถนาอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะอยู่นอกลู่นอกทางแล้วเขาก็ได้ทำผิดไม่ได้ทำผิดแล้วพระผู้เป็นเจ้าก็จะต้องหาวิธีการที่จะไถ่มนุษย์คืนด้วยความรักด้วยความเสียสละในที่สุดพระองค์เลือกสิ่งหนึ่งที่พวกเราไม่ได้คาดคิดเลยคือส่งพระบุตรของพระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนเราจนทำให้ทุกวันนี้หลายคนก็บอกว่าเอ้ยพระเยซูเจ้ามารูปแบบนี้จะน่านับถือได้อย่างไรมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็อยู่กับมนุษย์เดินดินกินกลางทรายอย่างนี้จะได้รับชื่อว่าเป็นพระได้อย่างไรก็แน่นอนเมื่อพระเจ้าทรงรักมนุษย์พระองค์ปรารถนาเหลือเกินที่จะไถ่มนุษย์ให้ได้ทำทุกอย่างที่มนุษย์อาจจะไม่คาดคอยแต่การกระทำของพระองค์นั้นก็คือพระองค์ยอมมอบชีวิตไว้ในเงื้อมมือของคนที่ประหารมันเป็นชัยชนะของผู้แพ้พระองค์แพ้เพื่อมนุษย์จะได้ชนะเพื่อมนุษย์จะได้มีชีวิตใหม่พี่น้องครับถ้าเราไม่เข้าใจถึงความรักของพระผู้เป็นเจ้าชีวิตของเราก็คงจะไม่สามารถที่จะมีความหมายที่ถูกต้องถ้าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ตายเพื่อเราแต่ละคนก็คงจะถูกทอดทิ้งให้อยู่ในความตายแต่ถ้าพระองค์มาตายเพื่อเราเพื่อจะชนะบาปและความตายแล้วพระองค์บอกว่าลูกเดินตามเรามาเถิดและทำเหมือนเราก็คือถูกตรึงไว้บนกางเขนตรึงความปรารถนาที่ไม่ดีความคิดที่ไม่ถูกต้องตรึงสิ่งที่เป็นทางลบของพวกเราเนี่ยแล้วดำรงชีวิตอยู่ในความผาสุกความถูกต้องและดำรงชีวิตที่มีใจสุภาพถ่อมตนอันนี้ต่างหากพี่น้องที่ทำให้พวกเราได้เดินไปกับพระเยซูเจ้ามาถึงขั้นนี้แล้วจะเดินทางต่อไปขอพระผู้เป็นเจ้าประทานพระพรให้แก่พี่น้องขอให้พี่น้องได้รับพระพรที่จำเป็นสำหรับชีวิตของพี่น้องและครอบครัวของพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับพี่น้อง
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกายมังกาย

ลดพังเบรกดังเครื่องสะดุดหยุดก่อนอย่าฟาบขับไปอันตรายเดี๋ยวทิ่มแคลวให้เฮาเบิ่งแยงท่านอู่ช่างเอกท่าแร่อู่ซ่อมรถครบวงจรที่คนสกลนครไว้ใจได้แล้วเคาะพ่นสีทำสีรถยนต์ให้สวยปานรถใหม่รับซ่อมเครื่องยนต์เบรกคลัตช์ช่วงล่างรับซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกชนิดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญอู่ช่างเอกท่าแร่พิกัดหาง่ายตั้งอยู่เลขที่131/7ติดถนนสายท่าแร่สกลนครตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครรถมีปัญหาปรึกษาอู่ช่างเอกท่าแร่โทร087-233-4818หรือ0981123897โทรเลยตัวจริงเรื่องงานช่างอู่โรงกลึงณัฐพงศ์การช่างครบเครื่องเรื่องบริการเรารับซ่อมรถยนต์รถบรรทุกและเครื่องจักรกลเกษตรรถไถรถเกี่ยวข้าวไม่ว่าจะงานเครื่องยนต์เกียร์เบรกคลัตช์ช่วงล่างหรือเครื่องจักรกลหนักรถแบ็คโฮรถแท็กเตอร์โดยช่างผู้ชำนาญงานบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์พร้อมบริการงานเชื่อมงานครึ่งงานกัดงานตัดด้วยระบบ CNC ที่แม่นยำและมาตรฐานพร้อมจำหน่ายแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องและอะไหล่ผลิตติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆอู่โรงกลึงณัฐพงศ์การช่างบ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครติดต่อช่างนันโทร087-864-5022ช่างเนม087-954-9479

0: นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์0883001367และ0883126056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะนะจ๊ะ
1: รถมีปัญหาอย่าปล่อยให้สายเกินแก้นึกถึงช่างมืออาชีพนึกถึงอูวอรุ่งเรืองการช่างบริการซ่อมเครื่องยนต์ทุกชนิดระบบเบรกระบบคลัตช์ช่วงล่างพังเราจัดให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทั่วไปและเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายเชลริมูล่ารับทำต่อเติมดัดแปลงรถกระบะเป็นรถดำเปลี่ยนหัวเก๋งรถ6ล้อ10ล้อพร้อมบริการเครื่องอัดสายไฮโดรลิกและเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้ายานยนต์ที่ทันสมัยบริหารงานโดยเฮียวุฒและเจเบนมั่นใจในฝีมือซื่อสัตย์ในราคาติดถนนใหญ่สายสกลไปนครพนมเลขที่279หมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่เรายินดีบริการนอกสถานที่โทรเลย0895762987และ0659329549เปิดแล้วร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่บริการนวดแผนไทยนวดเพื่อสุขภาพนวดเส้นนวดเอ็นท่านที่มีอาการกระดูกทับเส้นลุกก็โอยนั่งก็โอยเชิญตรงไปที่ร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่เรามีหมอนวดประจำรับนวดแผนไทยโดยหมอนวดที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรได้รับใบประกาศนียบัตรการันตีนวดตามหลักสูตรตามคอร์สที่อบรมมาร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่ติดกับถนนคู่ขนานเยื้องตลาดเก่าท่าแร่ใกล้กับห้างทองเฮงเฮงเยาวราชคิวรถสองแถวท่าแร่สกลนครบริหารงานโดยหมอพรหมายเลขโทรศัพท์098178924 0654012028ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่1ชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

just a moment. Please try again later.

0: ถ้าไอเห็นผู้ชายที่ถือดอกจำปาล่าไม่ยืนถ่ายอยู่มองนี้ไอซอยเอาจดหมายหน่อยนี่ให้เพื่อนเนเดอร
1: ์ไอบ้องหูดอกเป็นไผไอบ้องเราไปดีกว่า
0: ตอนเนเดอร์จะเพื่อพอเขา
1: และไอบ้องเราปากเนอะ
0: โดยขอบใจหลาย

0: เป็นกฎของนิ้วหัวแม่มือที่ต้องจดจำคือถ้าเถือไม่ใหญ่ก็อย่าเล็ก
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

จงคิดถึงความผิดของตนเองครึ่งแรกของคืนเมื่อเธอตื่นขึ้นและคิดถึงความผิดของผู้อื่นครึ่งหลังของคืนเมื่อเธอนอนหลับแล้วสุภาษิตจีน

0: จงคิดถึงความผิดของตนเองครึ่งแรกของคืนเมื่อเธอตื่นขึ้นและคิดถึงความผิดของผู้อื่นครึ่งหลังของคืนเมื่อเธอนอนหลับแล้วสุภาษิตจีน
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักทุกท่านในที่สุดเราก็มาถึงวันที่25กันยายนครับจากหนังสือปัญญาจารย์เขียนหน้าฝั่งนะครับพี่น้องบอกว่าหนุ่มสาวเอ๋ยจงยินดีในวัยเยาว์ของท่านใจของท่านจงร่าเริงขณะที่ท่านยังเยาว์วัยอยู่จงทำตามที่ใจของท่านชอบและตามที่ในตาของท่านปรารถนาแต่จงรู้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่ท่านทำนี่แหละครับที่นักบุญออกัสตินหรือนักบุญออกัสตินเนี่ยเคยเขียนไว้ในหนังสือของท่านใจความว่าจงรักพระเจ้าและทำตามใจซึ่งมันก็ขัดกันอยู่นะครับถ้ารักพระเจ้าและทำตามใจไปในทางที่ไม่ดีไม่งามเนี่ยคงจะรักพระเจ้าไม่ได้แต่ถ้ารักพระเจ้าด้วยสุดหัวใจเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์เลือกพระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิตเราก็จะทำสิ่งที่เราเห็นว่าพระเป็นเจ้าไม่ได้กีดกันไม่ได้ห้ามเป็นการพัฒนาอีกขั้นหนึ่งแต่การที่ถ้าหากว่าเด็กวัยรุ่นเยาวชนไม่มีความชื่นชมยินดีเลยมีแต่ความเศร้าโศกมันก็ไม่ใช่สิ่งที่น่าสรรเสริญหรือว่าน่าส่งเสริมกันนั้นก็ตามหลายสิ่งหลายอย่างที่เยาวชนทุกวันนี้กระทำก็เป็นการกระทำตามใจของเขาซึ่งความคิดของเขาก็ยังอยู่ในเยาววัยบางทีรู้เท่าไม่ถึงการทดลองนี่ทดลองนั่นทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ฝืนอย่างนั้นอย่างนี้ในทุกเช้าบางทีตอนที่สองที่สามก็มักจะได้ยินคนขี่มอเตอร์ไซค์แข่งขันกันแบบเป็นแบบตายเลยไม่ทราบว่าเขามีการพนันอะไรกันบ้างหรือเปล่าแต่เราดูแล้วเนี่ยเขามีพลังจริงแต่ว่าความคิดของเขานั้นมันไม่ถูกต้องในเมื่อปัญญาจารย์บอกว่าจงรู้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่ท่านทำเนี่ยเราก็คงจะอยู่ในระบบเราจะไม่ทำสิ่งที่เราจะถูกพิพากษาไปในทางลบนะครับพี่น้องฉะนั้นพระวรสารนั้นมีใจความว่าเวลานั้นขณะที่ทุกคนกำลังพิศวงในทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำอยู่นั้นพระองค์ตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าท่านทั้งหลายจงฟังถ้อยคำเหล่านี้ไว้ให้ดีเถิดบุตรแห่งมนุษย์กำลังจะถูกมอบในเงื้อมือของคนทั้งหลายเวลาที่เราพูดถึงพระเยซูเจ้าเราก็จะบอกพระองค์เป็นพระผู้ไถ่ทำไมต้องไถ่ก็เพราะมีบาปเข้ามาในสังคมมนุษย์ทำไมถึงมีบาปเข้ามาก็เพราะว่าอาดัมและเอวาซึ่งเป็นมนุษย์คนแรกได้เลือกเอาสิ่งที่ตัวเองปรารถนาอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะอยู่นอกลู่นอกทางแล้วเขาก็ได้ทำผิดไม่ได้ทำผิดแล้วพระผู้เป็นเจ้าก็จะต้องหาวิธีการที่จะไถ่มนุษย์คืนด้วยความรักด้วยความเสียสละในที่สุดพระองค์เลือกสิ่งหนึ่งที่พวกเราไม่ได้คาดคิดเลยคือส่งพระบุตรของพระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนเราจนทำให้ทุกวัน

0: นี่หลายคนก็บอกว่าเอ้ยพระเยซูเจ้ามารูปแบบนี้จะน่านับถือได้อย่างไรมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็อยู่กับมนุษย์เดินดินกินกลางทรายอย่างนี้จะได้รับชื่อว่าเป็นพระได้อย่างไรก็แน่นอนเมื่อพระเจ้าทรงรักมนุษย์พระองค์ปรารถนาเหลือเกินที่จะไถ่มนุษย์ให้ได้ทำทุกอย่างที่มนุษย์อาจจะไม่คาดคอยแต่การกระทำของพระองค์นั้นก็คือพระองค์ยอมมอบชีวิตไว้ในเงื้อมือของคนที่ประหารมันเป็นชัยชนะของผู้แพ้พระองค์แพ้เพื่อมนุษย์จะได้ชนะเพื่อมนุษย์จะได้มีชีวิตใหม่พี่น้องครับถ้าเราไม่เข้าใจถึงความรักของพระบิดาเจ้าชีวิตของเราก็คงจะไม่สามารถที่จะมีความหมายที่ถูกต้องถ้าพระบิดาเจ้าไม่ได้ตายเพื่อเราแต่ละคนก็คงจะถูกทอดทิ้งให้อยู่ในความตายแต่ถ้าพระองค์มาตายเพื่อเราเพื่อจะชนะบาปและความตายแล้วพระองค์บอกว่าลูกเดินตามเรามาเถิดและทำเหมือนเราก็คือถูกตรึงไว้บนกางเขนตรึงความปรารถนาที่ไม่ดีความคิดที่ไม่ถูกต้องตรึงสิ่งที่เป็นทางลบของพวกเราเนี่ยแล้วดำรงชีวิตอยู่ในความผาสุกความถูกต้องและดำรงชีวิตที่มีใจสุภาพถ่อมตนอันนี้ต่างหากพี่น้องที่ทำให้พวกเราได้เดินไปกับพระเยซูเจ้ามาถึงขั้นนี้แล้วจะเดินทางต่อไปขอพระบิดาประทานพระพรให้แก่พี่น้องขอให้พี่น้องได้รับพระพรที่จำเป็นสำหรับชีวิตของพี่น้องและครอบครัวของพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับพี่น้อง
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมีสังฆ่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกาย
1: มังกาย

จริงเรื่องงานช่างอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างรถเครื่องเรื่องบริการเรารับซ่อมรถยนต์รถบรรทุกและเครื่องจักรกลเกษตรรถไถรถเกี่ยวข้าวไม่ว่าจะงานเครื่องยนต์เกียร์เบรกคลัตช์ช่วงล่างหรือเครื่องจักรกลหนักรถแบ็คโฮรถแท็กเตอร์โดยช่างผู้ชำนาญงานบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์พร้อมบริการงานเชื่อมงานครึ่งงานกัดงานตัดด้วยระบบ CNC ที่แม่นยำและมาตรฐานพร้อมจำหน่ายแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องและอะไหล่ผลิตติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างบ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครติดต่อช่างนันโทร087-864-5022ช่างเนม087-954-9479

0: นึกถึงไก่สดๆคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์0883001367และ0883126056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะนะจ๊ะ
1: รถมีปัญหาอย่าปล่อยให้สายเกินแก้นึกถึงช่างมืออาชีพนึกถึงอูวอรุ่งเรืองการช่างบริการซ่อมเครื่องยนต์ทุกชนิดระบบเบรกระบบคลัตช์ช่วงลากพังเราจัดให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทั่วไปและเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายเชลริมูล่ารับทำต่อเติมดัดแปลงรถกระบะเป็นรถดำเปลี่ยนหัวเก๋งรถ6ล้อ10ล้อพร้อมบริการเครื่องอัดสายไฮโดรลิกและเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้ายานยนต์ที่ทันสมัยบริหารงานโดยเฮียวุฒและเจเบนมั่นใจในฝีมือซื่อสัตย์ในราคาติดถนนใหญ่สายสกลไปนครพนมเลขที่279หมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่เรายินดีบริการนอกสถานที่โทรเลย0895762987และ0659329549เปิดแล้วร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่บริการนวดแผนไทยนวดเพื่อสุขภาพนวดเส้นนวดเอ็นท่านที่มีอาการกระดูกทับเส้นลุกก็โอยนั่งก็โอยเชิญตรงไปที่ร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่เรามีหมอนวดประจำรับนวดแผนไทยโดยหมอนวดที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรได้รับใบประกาศนียบัตรการันตีนวดตามหลักสูตรตามคอร์สที่อบรมมาร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่ติดกับถนนคู่ขนานเยื้องตลาดเก่าท่าแร่ใกล้กับห้างทองเฮงเฮงเยาวราชคิวรถสองแถวท่าแร่สกลนครบริหารงานโดยหมอพรหมายเลขโทรศัพท์0981787924 0654012028รถพังเบรกดังเครื่องสะดุดหยุดก่อนอย่าฟาบขับไปอันตรายเดี๋ยวทิ่มแค้วให้เฮาเบิ่งแยงท่านอู่ช่างเอกท่าแร่อู่ซ่อมรถครบวงจรที่คนสกลนครไว้ใจได้ลักเคาะพ่นสีทำสีรถยนต์ให้สวยปานรถใหม่รับซ่อมเครื่องยนต์เบรกคลัตช์ช่วงล่างรับซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกชนิดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญอู่ช่างเอกท่าแร่พิกัดหาง่ายตั้งอยู่เลขที่131/7ติดถนนสายท่าแร่สกลนครตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครรถมีปัญหาปรึกษาอู่ช่างเอกท่าแร่โทร0872334818หรือ0981123897โทรเลยไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่1ชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087219-9503ช่างวรวุฒิโรงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

วันนี้พูดถึงคำภาวนานะครับการภาวนาข้าพเจ้าภาวนาเพราะว่าข้าพเจ้าเป็นคริสตชนและเพื่อกระทำสิ่งที่คริสตชนต้องทำข้าพเจ้าต้องการพลังข้าพเจ้าภาวนาเพราะว่าข้าพเจ้ามีความสับสนหลายเรื่องในชีวิตและเพื่อจะกระทำสิ่งที่ถูกที่ควรข้าพเจ้าต้องการแสงสว่างจากพระเจ้าข้าพเจ้าภาวนาเพราะว่าข้าพเจ้ามีความสงสัยหลายอย่างและเพื่อก้าวหน้าในความเชื่อข้าพเจ้าต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าข้าพเจ้าภาวนาเพราะว่าข้าพเจ้าต้องตัดสินใจแต่การเลือกไม่ชัดแจ้งเสมอไปดังนั้นข้าพเจ้าจึงต้องการคำแนะนำจากองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าภาวนาเพราะว่าทุกอย่างที่ข้าพเจ้ามีพระเจ้าทรงให้มาทั้งสิ้นและข้าพเจ้าควรจะขอบพระคุณพระองค์ข้าพเจ้าภาวนาเพราะว่าพระเยซูเจ้าทรงภาวนาสม่ำเสมอและถ้าพระองค์ถือว่าการภาวนาเป็นเรื่องสำคัญข้าพเจ้าก็ควรถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันขอพระเจ้าอวยพรให้พี่น้องสุดภาวนาสม่ำเสมอนะครับสวัสดีครับ

0: อาเมน
1: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
0: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
0: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
0: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า
0: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักทุกท่านในที่สุดเราก็มาถึงวันที่25กันยายนครับจากหนังสือปัญญาจารย์เขียนหน้าฝั่งนะครับพี่น้องบอกว่าหนุ่มสาวเอ๋ยจงยินดีในวัยเยาว์ของท่านใจของท่านจงร่าเริงขณะที่ท่านยังเยาว์วัยอยู่จงทำตามที่ใจของท่านชอบและตามที่ในตาของท่านปรารถนาแต่จงรู้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่ท่านทำนี่แหละครับที่นักบุญออกัสตินหรือนักบุญออกัสตินเนี่ยเคยเขียนไว้ในหนังสือของท่านใจความว่าจงรักพระเจ้าและทำตามใจซึ่งมันก็ขัดกันอยู่นะครับถ้ารักพระเจ้าและทำตามใจไปในทางที่ไม่ดีไม่งามเนี่ยคงจะรักพระเจ้าไม่ได้แต่ถ้ารักพระเจ้าด้วยสุดหัวใจเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์เลือกพระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิตเราก็จะทำสิ่งที่เราเห็นว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้กีดกันไม่ได้ห้ามเป็นการพัฒนาอีกขั้นหนึ่งแต่การที่ถ้าหากว่าเด็กวัยรุ่นเยาวชนไม่มีความชื่นชมยินดีเลยมีแต่ความเศร้าโศกมันก็ไม่ใช่สิ่งที่น่าสรรเสริญหรือว่าน่าส่งเสริมกันนั้นก็ตามหลายสิ่งหลายอย่างที่เยาวชนทุกวันนี้กระทำก็เป็นการกระทำตามใจของเขาซึ่งความคิดของเขาก็ยังอยู่ในเยาว์วัยบางทีรู้เท่าไม่ถึงการทดลองนี่ทดลองนั่นทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ฝืนอย่างนั้นอย่างนี้ในทุกเช้าบางทีตอนที่สองที่สามก็มักจะได้ยินคนขี่มอเตอร์ไซค์แข่งขันกันแบบ

0: แบบตายเลยไม่ทราบว่าเขามีการพนันอะไรกันบ้างหรือเปล่าแต่เราดูแล้วเนี่ยเขามีพลังจริงแต่ว่าความคิดของเขานั้นมันไม่ถูกต้องในเมื่อปัญญาจารย์บอกว่าจงรู้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่ท่านทำเนี่ยเราก็คงจะอยู่ในระบบเราจะไม่ทำสิ่งที่เราจะถูกพิพากษาไปในทางลบนะครับพี่น้องฉะนั้นพระวรสารนั้นมีใจความว่าเวลานั้นขณะที่ทุกคนกำลังพิศวงในทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำอยู่นั้นพระองค์ตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าท่านทั้งหลายจงฟังถ้อยคำเหล่านี้ไว้ให้ดีเถิดบุตรแห่งมนุษย์กำลังจะถูกมอบในเงื้อมมือของคนทั้งหลายเวลาที่เราพูดถึงพระเยซูเจ้าเราก็จะบอกพระองค์เป็นพระผู้ไถ่ทำไมต้องไถ่ก็เพราะมีบาปเข้ามาในสังคมมนุษย์ทำไมถึงมีบาปเข้ามาก็เพราะว่าอาดัมเลวาซึ่งเป็นมนุษย์คนแรกได้เลือกเอาสิ่งที่ตัวเองปรารถนาอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะอยู่นอกลู่นอกทางแล้วเขาก็ได้ทำผิดไม่ได้ทำผิดแล้วพระผู้เป็นเจ้าก็จะต้องหาวิธีการที่จะไถ่มนุษย์คืนด้วยความรักด้วยความเสียสละในที่สุดพระองค์เลือกสิ่งหนึ่งที่พวกเราไม่ได้คาดคิดเลยคือส่งพระบุตรของพระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนเราจนทำให้ทุกวันนี้หลายคนก็บอกว่าเอ้ยพระเยซูเจ้ามารูปแบบนี้จะน่านับถือได้อย่างไรมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็อยู่กับมนุษย์เดินดินกินกลางทรายอย่างนี้จะได้รับชื่อว่าเป็นพระได้อย่างไรก็แน่นอนเมื่อพระเจ้าทรงรักมนุษย์พระองค์ปรารถนาเหลือเกินที่จะไถ่มนุษย์ให้ได้ทำทุกอย่างที่มนุษย์อาจจะไม่คาดคอยแต่การกระทำของพระองค์นั้นก็คือพระองค์ยอมมอบชีวิตไว้ในเงื้อมือของคนที่ประหารมันเป็นชัยชนะของผู้แพ้พระองค์แพ้เพื่อมนุษย์จะได้ชนะเพื่อมนุษย์จะได้มีชีวิตใหม่พี่น้องครับถ้าเราไม่เข้าใจถึงความรักของพระผู้เป็นเจ้าชีวิตของเราก็คงจะไม่สามารถที่จะมีความหมายที่ถูกต้องถ้าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ตายเพื่อเราแต่ละคนก็คงจะถูกทอดทิ้งให้อยู่ในความตายแต่ถ้าพระองค์มาตายเพื่อเราเพื่อจะชนะบาปและความตายแล้วพระองค์บอกว่าลูกเดินตามเรามาเถิดและทำเหมือนเราก็คือถูกตรึงไว้บนกางเขนตรึงความปรารถนาที่ไม่ดีความคิดที่ไม่ถูกต้องตรึงสิ่งที่เป็นทางลบของพวกเราเนี่ยแล้วดำรงชีวิตอยู่ในความผาสุกความถูกต้องและดำรงชีวิตที่มีใจสุภาพถ่อมตนอันนี้ต่างหากพี่น้องที่ทำให้พวกเราได้เดินไปกับพระเยซูเจ้ามาถึงขั้นนี้แล้วจะเดินทางต่อไปขอพระผู้เป็นเจ้าประทานพระพรให้แก่พี่น้องขอให้พี่น้องได้รับพระพรที่จำเป็นสำหรับชีวิตของพี่น้องและครอบครัวของพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับพี่น้อง
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการทันคนทันข่าวดำเนินรายการโดยมนต์สกลทวาปี
1: ทวาปีทวาปี

0: เมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเวนเมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเวน
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: กางเขนเป็นเครื่องหมายความรักของพระเยซูเจ้าเป็นการเชิญให้เราเรียนแบบอย่างพระองค์และเป็นการเปิดเผยให้ทราบว่าเราจะกลับคืนชีพอย่างรุ่งเรืองด้วยกางเขนเป็นเครื่องหมายความรักของพระเยซูเจ้าเป็นการเชิญให้เราเรียนแบบอย่างพระองค์และเป็นการเปิดเผยให้ทราบว่าเราจะกลับคืนชีพอย่างรุ่งเรืองด้วย
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

พระเจ้ารับสภาพมนุษย์เพื่อลงสู่เหวแห่งความตายเหมือนที่เราทุกคนต้องลงและประกันว่าความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุดและพรุ่งนี้จะไม่เหมือนเดิม

0: พระเจ้ารับสภาพมนุษย์เพื่อลงสู่เหวแห่งความตายเหมือนที่เราทุกคนต้องลงและประกันว่าความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุดและพรุ่งนี้จะไม่เหมือนเดิม
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักทุกท่านในที่สุดเราก็มาถึงวันที่25กันยายนครับจากหนังสือปัญญาจารย์เขียนหน้าฝั่งนะครับพี่น้องบอกว่าหนุ่มสาวเอ๋ยจงยินดีในวัยเยาว์ของท่านใจของท่านจงร่าเริงขณะที่ท่านยังเยาว์วัยอยู่จงทำตามที่ใจของท่านชอบและตามที่ในตาของท่านปรารถนาแต่จงรู้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่ท่านทำนี่แหละครับที่นักบุญออกัสตินหรือนักบุญออกัสตินเนี่ยเคยเขียนไว้ในหนังสือของท่านใจความว่าจงรักพระเจ้าและทำตามใจซึ่งมันก็ขัดกันอยู่นะครับถ้ารักพระเจ้าและทำตามใจไปในทางที่ไม่ดีไม่งามเนี่ยคงจะรักพระเจ้าไม่ได้แต่ถ้ารักพระเจ้าด้วยสุดหัวใจเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์เลือกพระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิตเราก็จะทำสิ่งที่เราเห็นว่าพระเป็นเจ้าไม่ได้กีดกันไม่ได้ห้ามเป็นการพัฒนาอีกขั้นหนึ่งแต่การที่ถ้าหากว่าเด็กวัยรุ่นเยาวชนไม่มีความชื่นชมยินดีเลยมีแต่ความเศร้าโศกมันก็ไม่ใช่สิ่งที่น่าสรรเสริญหรือว่าน่าส่งเสริมกันนั้นก็ตามหลายสิ่งหลายอย่างที่เยาวชนทุกวันนี้กระทำก็เป็นการกระทำตามใจของเขาซึ่งความคิดของเขาก็ยังอยู่ในเยาว์วัยบางทีรู้เท่าไม่ถึงการทดลองนี่ทดลองนั่นทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ฝืนอย่างนั้นอย่างนี้ในทุกเช้าบางทีตอนที่สองที่สามก็มักจะได้ยินคนขี่มอเตอร์ไซค์แข่งขันกันแบบเป็นแบบตายเลยไม่ทราบว่าเขามีการพนันอะไรกันบ้างหรือเปล่าแต่เราดูแล้วเนี่ยเขามีพลังจริงแต่ว่าความคิดของเขานั้นมันไม่ถูกต้องในเมื่อปัญญาจารย์บอกว่าจงรู้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่ท่านทำเนี่ยเราก็คงจะอยู่ในระบบเราจะไม่ทำสิ่งที่เราจะถูกพิพากษาไปในทางลบนะครับพี่น้องฉะนั้นพระวรสารนั้นมีใจความว่าเวลานั้นขณะที่ทุกคนกำลังพิศวงในทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำอยู่นั้นพระองค์ตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าท่านทั้งหลายจงฟังถ้อยคำเหล่านี้ไว้ให้ดีเถิดบุตรแห่งมนุษย์กำลังจะถูกมอบในเงื้อมือของคนทั้งหลายเวลาที่เราพูดถึงพระเยซูเจ้าเราก็จะบอกพระองค์เป็นพระผู้ไถ่ทำไมต้องไถ่ก็เพราะมีบาปเข้ามาในสังคมมนุษย์ทำไมถึงมีบาปเข้ามาก็เพราะว่าอาดัมเลวาซึ่งเป็นมนุษย์คนแรกได้เลือกเอาสิ่งที่ตัวเองปรารถนาอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะอยู่นอกลู่นอกทางแล้วเขาก็ได้ทำผิดไม่ได้ทำผิดแล้วพระผู้เป็นเจ้าก็จะต้องหาวิธีการที่จะไถ่มนุษย์คืนด้วยความรักด้วยความเสียสละในที่สุดพระองค์เลือกสิ่งหนึ่งที่พวกเราไม่ได้คาดคิดเลยคือส่งพระบุตรของพระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนเราจนทำให้ทุกวันนี้หลายคนก็บอกว่าเอ้ยพระเยซูเจ้ามารูปแบบนี้จะน่านับถือได้อย่างไรมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็อยู่กับมนุษย์เดินดินกินกลางทรายอย่างนี้จะได้รับชื่อว่าเป็นพระได้อย่างไรก็แน่นอนเมื่อพระเจ้าทรงรักมนุษย์พระองค์ปรารถนาเหลือเกินที่จะไถ่มนุษย์ให้ได้ทำทุกอย่างที่มนุษย์อาจจะไม่คาดคอยแต่การกระทำของพระองค์นั้นก็คือพระองค์ยอมมอบชีวิตไว้ในเงื้อมือของคนที่ประหารมันเป็นชัยชนะของผู้แพ้พระองค์แพ้เพื่อมนุษย์จะได้ชนะเพื่อมนุษย์จะได้มีชีวิตใหม่พี่น้องครับถ้าเราไม่เข้าใจถึงความรักของพระผู้เป็นเจ้าชีวิตของเราก็คงจะไม่สามารถที่จะมีความหมายที่ถูกต้องถ้าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ตายเพื่อเราแต่ละคนก็คงจะถูกทอดทิ้งให้อยู่ในความตายแต่ถ้าพระองค์มาตายเพื่อเราเพื่อจะชนะบาปและความตายแล้วพระองค์บอกว่าลูกเดินตามเรามาเถิดและทำเหมือนเราก็คือถูกตรึงไว้บนกางเขนตรึงความปรารถนาที่ไม่ดีความคิดที่ไม่ถูกต้องตรึงสิ่งที่เป็นทางลบของพวกเราเนี่ยแล้วดำรงชีวิตอยู่ในความผาสุกความถูกต้องและดำรงชีวิตที่มีใจสุภาพถ่อมตนอันนี้ต่างหากพี่น้องที่ทำให้พวกเรา

0: เราได้เดินไปกับพระเยซูเจ้ามาถึงขั้นนี้แล้วจะเดินทางต่อไปขอพระวิญญาณประทานพระพรให้แก่พี่น้องขอให้พี่น้องได้รับพระพรที่จำเป็นสำหรับชีวิตของพี่น้องและครอบครัวของพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับพี่น้อง
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงนี้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยมุ่นสกลทวาปี

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการส่งเสริมชีวิตครอบครัวโดยศูนย์ส่งเสริมชีวิตครอบครัวอัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสงทุกวันศุกร์เวลา 13-16 นาฬิกาควบคุมกำกับรายการโดยคุณพ่อเปโตรวิมานใจหนาแว่นผู้อำนวยการดำเนินรายการโดยว่าที่ร้อยตรีหญิงดวงกมลชาญเจริญหรืออังเปาอังเปา

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับผมมนต์สกลทวาปีขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบ่ายนี้มีเสียงเพลงเพื่อคุณดำเนินรายการมนต์สกลทวาปีวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องอั่งเปานะครับซึ่งมาช่วยดูแลแทนไก่วุฒิไกรทองอันตังเพราะว่าไก่วุฒิไกรไปขอนแก่นแล้วนะครับสำหรับเพลงที่เพิ่งจบลงไปนะครับฝากฟ้าทะเลฝันนะเข้ารายการค่อนข้างจะช้าหน่อยสำหรับวันนี้นะหนุ่มแจกรักกระถามมาว่านึกว่าอามนไม่ได้เข้ารายการ เพลงที่ฝากไปเมื่อสักครู่นี้นะครับฝากฟ้าทะเลฝันนะครับฝากความคิดถึงไปถึงหนุ่มพอทหารบ้านสวนหน่อยอามนมาจัดรายการวันก่อนนั้นบอกว่าฝากเพลงให้กับน้องอั่งเปาอยู่ วันนี้อยู่ฟังหรือเปล่าถ้าฟังก็ขอมานะเพลงอ่ะ น้องอั่งเปาอยู่กับอามนแล้วเวลานี้นะครับสำหรับท่านผู้ฟังผู้ถามรายการนี่นะฮะก็ต้องขอขอบคุณอันนี้ก็คือวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับคนผลิตคอนกรีตผสมเสร็จซึ่งสามารถที่จะให้บริการนะครับกับพี่น้องประชาชนได้ทุกวันแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับทางสายรุ้งหลังคาเหล็กนะครับหลังคาเหล็กเมทัลชีทเทคโนโลยีมาตรฐานของออสเตรเลียแล้วก็ขอขอบคุณห้างมูลชนจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์จำหน่ายสินค้าทางด้านการเกษตรนะครับครบวงจรเพราะว่าถือเป็นคลังสินค้าที่ใหญ่ในเขตอำเภอเมืองสกลนครก็ห้างมูลชนจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์ถนนสายทะเลสีสงครามหลังตลาดสดเทศบาลตำบลท่าแหละนะครับแล้วก็อีกเจ้าหนึ่งก็คือสทวีเฟอร์นิเจอร์คนที่ผลิตสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ครบวงจรเช่นเดียวกันครับที่บ้านชะโนดตำบลหางโฮงอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับมาฟังเพลงสายเข้ามาดีขออนุญาตรับสายก่อนนะครับสวัสดีครับสาวขี้เหงาพนานิคม
1: สวัสดีค่ะคุณอา
0: ครับ
1: ขอฟังเพลงด้วยคนนะคะ
0: ครับผมเชิญครับ
1: แสงสุดท้ายของพี่ตูนค่ะ
0: แสงสุดท้าย
1: ค่ะ
0: ของใครนะ
1: ของพี่ตูนบอดี้สแลมค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ตูนบอดี้สแลมใช่แล้ว
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: คร
0: ับ
1: ทุกเสียงทุกสายทีมงาน104ค่ะ
0: ครับผมโอเคเนาะ
1: ค่ะขอบคุณนะคะคุณอา
0: เดี๋ยวรู้สึกยังขาดอีกคนหนึ่งโทรทหารบ้านสวน
1: ค่ะค่ะค่ะโทรทหารบ้านสวนด้วยค่ะ
0: ครับผม
1: ขอบคุณค่ะคุณอา
0: ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณจากทางสาวขี้เหงาทางพนานิคมนะครับวันนี้เข้ามาสำหรับเพลงต่อไปนะครับจากหนุ่มแจกรักครับฝากหัวใจไปกับนกเพลงนี้นั่นฟ้ากาฬสินธุ์เป็นคนขับร้องแล้วก็สำหรับทางหนุ่มแจกรักนี่ฝากไปให้กับสาวข้าวกล้องหนุ่มหนองสะสาวลูกสองสาวเทศบาลหนองลาดนะครับแล้วก็สามหนุ่มสามมุมโอเคขอบคุณมากส่วนอีกเพลงหนึ่งครับจากน้องปิ๊กขอเพลงบอกสั้นๆมาอย่างนี้บอกว่าหมูป่าไม่รู้ออกมาจะเป็นเพลงหมูป่านี่มันเป็นอย่างไรนี่นะฮะแต่ว่าให้น้องเปาหาให้ก็หาได้อยู่นะครับหมูป่าอะคาเดมี่นั่นแหละสำหรับน้องพี่ก็ฝากให้กับเพื่อนๆทุกคนทุกเสียงทุกสายครับแล้วก็ฝากให้กับสามหนุ่มสามมุมขอขอบคุณมาฟังสองเพลงต่อกันไปเลยครับเพลงแรกจากหนุ่มแจกรัก ฝากหัวใจไปกับนกแล้วก็จากน้องปิ๊กนั้นหมูป่าเชิญครับ

0: Fresh Boys on the track
1: 23 มิถุนาวันที่ฟ้าปิดและชีวิตอยากพิสูจน์ทำคุณเขาใหญ่ซ้อมกีฬา

ภาวนาให้ปลอดภัยได้กลับออกมาผ่านวันแล้วหลายวันเล่าเฝ้าคอยตามติดหน่วยกู้ภัยหลายชีวิตร่วมออกตามหาทั้งหน่วยซีลรบพิเศษรวมพลังมาออกค้นหา

พื้นที่ที่ทหารต้องฝ่าฟันสู่เรี่ยวแรงมีเป็นความหวังให้น้องพี่พวกเราชาวไทยวันผ่านไปหลายชั่วโมงยงหาทางช่วยคนทุกหน่วยเข้าดูแลหาทางแก้ไขไม่ยอมแพ้โชคชะตาป่าเขาพงไพรเร่งพร่องน้ำอย่างเร็วไวให้ทันท่วงทีคนที่รออยู่ข้างนอกชอกช้ำใจหนักลูกที่รักอยู่ยังไงในนาทีนี้กินไม่ได้นอนไม่

0: โอ้แม่เอ่ยกลับมาสู่อ้อมกอดกายของพ่อแม่กลับมาสู่อ้อมกอดกายพ่อแม่เอ่ย
1: ท่านผู้ฟังครับก็เพิ่งได้ยินเป็นครั้งแรกนะฮะเพลงหมูป่าก็เป็นการท่องบทอขยานสงสัยพี่อาจจะขอเพลงเกี่ยวกับหมูป่าเพลงอื่นแหละแต่ว่ามันนึกไม่ออกก็เอาหมูป่าตามที่พี่ส่งข้อความมานี่แหละนะก็เลยส่งมาอย่างนี้หมูป่าก็เลยหมูป่าอะคาเดมี่เลยนะครับต้องขอขอบคุณนะสำหรับห้างขนส่งจำกัดวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแรกครับที่ให้กับทางมนสกลทวาปีนะครับได้เอาข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับวิบูลย์ชัยคอนกรีตนะมาฝากให้กับท่านผู้ฟังวิบูลย์ชัยคอนกรีตนั้นนะครับเป็นโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จนะฮะแล้วก็ผลิตเสารั้วลวดหนามอัดแรงผลิตเสาไฟฟ้าอัดแรงนะครับแล้วก็เสารั้วคาร์บอยอัดแรงตลอดจนแผ่นพื้นอัดแรงนะแล้วก็ผสมปูนผสมเสร็จนะครับรับผิดชอบการเทพื้นเทคานเทลานเทถนนถ้าหากว่าใครจะใช้บริการนี้นะครับก็ติดต่อกับวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับหมอดำหมอภูนศักดิ์นั่นแหละนะแล้วก็นอกจากนั้นอีกก็วิบูลย์ชัยคอนกรีตก็เป็นเจ้าของเดียวกันนะครับกับร้านอนันตชัยวัสดุก่อสร้างอนันตชัยวัสดุก่อสร้างก็จำหน่ายวัสดุก่อสร้างเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์การก่อสร้างต่างๆครบวงจรนะครับกรวดอิฐหินปูนทรายอุปกรณ์เครื่องมือช่างแล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างนะฮะแล้วยังมีเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์ประปาท่อ PVC นะครับกาวติดท่อแล้วก็มีอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ในกรณีของเกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างแต่เน้นมากมากก็คือวิบูลย์ชัยคอนกรีตนะครับผสมคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานมอก.นะครับแล้วก็วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับยังแจ้งมาบอกว่าถ้าหากว่าท่านใดที่อยากจะที่มีร้านค้านะครับจำหน่ายวัสดุก่อสร้างนะครับแล้วก็อยากจะได้วัสดุต่างๆจากทางวิบูลย์ชัยคอนกรีตนะครับเอาไปขายที่ร้านค้าของท่านที่ขายวัสดุก่อสร้างอยู่นะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับขายคือขายเราขายส่งเราขายปลีกนะครับเพราะฉะนั้นเวลานี้ก็เลยรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างต่างๆนะครับในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายบึงกาฬนะครับอีสานตอนบนท่านใดติดต่อมาเลยครับท่านใดที่จะเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าต่างๆจากอนันตชัยวัสดุก่อสร้างและวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับเบอร์โทรศัพท์0819547173 0819547173นะครับส่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ครับซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยวัสดุก่อสร้างแล้วในเวลาเดียวกันนะครับอีกเจ้าหนึ่งที่พี่น้องประชาชนนะครับรู้จักกันแพร่หลายแล้วก็ให้ความเชื่อถือและความมั่นใจนั่นก็คือสายรุ้งหลังคาเหล็กครับอยู่ท้ายชุมชนท่าแร่ทางออกจากท่าแร่จะไปทางนครพนม อยู่ฝั่งทางซ้ายมืออาคารใหญ่ป้ายใหญ่เห็นได้ชัดก็คือสายรุ้งหลังคาเหล็กนะครับผลิตและจำหน่ายหลังคาเหล็กเมทัลชีทซึ่งเป็นเทคโนโลยีมาตรฐานของออสเตรเลียรีดให้ท่านได้ทั้งลอนตรงลอนสเปนนะครับผลิตจำหน่ายวัสดุขึ้นรูปจากเมทัลชีทครบวงจรอีกด้วยทั้งหลังคาทั้งผนังทั้งฝ้าเพดานและก็ระแนงรั้วกล่องเมทัลชีทนะครับสั่งผลิตได้ตามขนาดหน้างานของท่านนะครับอันนี้แล้วก็ณเวลานี้ที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับก็คือมีท่านชีทที่ผิดติดPU โฟมนะครับติด PU โฟมอันนี้ไอ้ที่ติด PU โฟมนี่นะครับเป็นเรื่องที่หลายหลายคนสนใจแต่ว่าบางคนก็ยังไม่เข้าใจมันเป็นอย่างนี้นะครับเขาเรียกกันว่ามีท่านชีทแบบ Snapblock นะครับ Snapblock นี่ก็คือผลิตจำหน่ายหลังคา Snapblock แบบใหม่ทั้งแบบธรรมดานะครับแล้วก็แบบ PU Foam ช่วยลดความร้อนลดเสียงฝนเพิ่มความสวยงามให้กับทุกอาคารพิเศษแบบ PU โฟมมีท้องโฟมให้เลือกให้เข้ากับสไตล์บ้านและงานตกแต่งบ้านของคุณผลิตจากวัสดุคุณภาพแข็งแรงติดตั้งโดยทีมงานมืออาชีพพร้อมบริการให้คำปรึกษาและวัดหน้างานอยากได้หลังคาที่สวยทนเย็นและทันสมัยนะครับอันนี้ก็ Snapblockลอนใหม่จากร้านสายรุ้งหลังคาเหล็กท่าแรกครับเบอร์โทรศัพท์สอบถามก่อนก็ได้093 4ขออภัยท่านผู้ฟังครับไอเลิฟยูแล้วเมื่อกี้นี้เอาเบอร์โทรศัพท์093 4794801นะครับอีกเบอร์ครับ092 270 2842นะฮะติดต่อพนักงานจำหน่ายพร้อมให้บริการนะครับมาฟังเพลงกันต่อครับจากหนุ่มคนไกลทางนู้นนะครับทางหลังเขาตำบลช่างค้ออำเภอภูพานแนะนำเพลงบุญผลาของไม้พี่หลุมพรนะครับฝากไปให้แล้วก็ยังอีกเพลงครับจากหนุ่มนาโนนหนาวรักอ้าวยังไม่ใช่จักรยานโอ้จักรยานโอ้เลยไกลเลยจากหนุ่มจากประตูกรน้องสาวครับตุเสรีพัฒน์โอ้ยเดี๋ยวจะข้ามเดี๋ยวก็เสียใจหรอกข้ามไปแล้วจักรยานคนจนยอดรักสลักใจนะครับอันนี้ก็แล้วก็อีกเพลงหนึ่งคนกินแดดนิรนามนะฮะจากหนุ่มกกตูมโอ้กกตูมนี่อยู่นู่นครับอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะเอาติดตามรับฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: ติดตามสุดยอดงานเพลงอมตะ
1: ผ่านไปนะครับสองเพลงเมื่อสักครู่นี้สำหรับเพลงจักรยานคนจนนะครับนั้นก็ตุเสรีพัฒน์เกือบจะข้ามไปนะเสียน้องตุทำให้ผู้จัดนี่เสียสมาธินะพูดไปคันคอไอเอาไปเอามาก็เลยพูดผิดถูกๆไปเลยจักรยานคนจนนะครับจากทางตุเสรีพัฒน์ลืมบอกไปนะมาฝากให้ใครบ้างตุเสรีพัฒน์นี่ฝากให้กับทางป้าต้อยป้าคันหนึ่งนิดแต่คนที่เคยฝากกันมานะแล้วก็สาวอึงวัดป่าสาวโลกบ้านวนาสามัคคีนะครับแล้วก็น้องสาวตุปราณีซอยหนองจอกนนท์ละนะครับแล้วก็อีกเพลงหนึ่งที่หนุ่มกกตูมเนี่ยคนกินแดดนิกนิรนามนะครับฝากไปให้กับทางหนุ่มนานอนหนาวด้วยนะครับแล้วก็ฝากให้หนุ่มคนไกลแล้วก็ฝากให้กับอมนและก็สามหนุ่มสามมุมฟังด้วยกันอันนี้ขอบคุณขออนุญาตพูดถึงผู้อุปถัมภ์รายการอีกนะครับสำหรับผู้อุปถัมภ์รายการห้างหุ้นส่วนจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์ของเสียแอร์กับเจ๊วันนะฮะอยู่ที่ถนนสายทะเลสีสงครามอันนี้ก็จำหน่ายวัสดุก่อสร้างขออภัยจำหน่ายวัสดุทั้งด้านการเกษตรนะครับเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องของกินก่อนครับคือข้าวสารเหนียวข้าวสารเจ้ารำข้าวปลาข้าวแล้วก็สำหรับสัตว์คราวนี้นะครับอาหารปลาอาหารโคกระบือแพะแกะสุกรเป็ดไก่อาหารโคขุนนะครับปลาก็มีปลากินเนื้อปลากินพืชมีเม็ดเล็กเม็ดใหญ่นะครับแล้วก็ยังมีเมล็ดพันธุ์พืชนะครับสำหรับท่านเพาะปลูกแล้วก็เมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับแล้วก็ยังมีปุ๋ยสูตรต่างๆปุ๋ยหน้าปุ๋ยเคมีปุ๋ยชีวภาพนะครับแล้วก็ยังมียาปรับศัตรูพืชข้าวมดข้าวปลวกข้าหญ้าข้าแมลงมีทั้งเป็นแบบฉีดพ่นด้วยตลอดจนเชือกไนลอนและอุปกรณ์ทางด้านการเกษตรมีดพระจอบเสียมต่างๆนะครับส่วน อุปกรณ์ทางด้านเกี่ยวกับเรื่องของการจับปลาดักจับปลาเครื่องมีเครื่องมืออยู่นะฮะจับปลาจับกบอันนี้มีดักปลาดักกบนะครับแล้วก็ตะข่ายสีฟ้าสีเขียวแสลนกันแดดนะครับสำหรับร้านนี้ห้างหุ้นส่วนจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์ครับอยู่ที่ถนนสายทะเลชีสงครามนะครับหลังตลาดสดเทศบาลตัวทะเลแล้วก็ไปที่ห้างสทวีเฟอร์นิเจอร์นะครับเป็นโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ใหญ่ที่สุดในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับผลิตเฟอร์นิเจอร์ด้วยไม้มีทั้งไม้เนื้อแข็งมีทั้งไม้เนื้ออ่อนมีทั้งไม้สักนะครับโต๊ะตู้เตียงม้านั่งเก้าอี้แล้วก็ชั้นวางของตลอดจนอุปกรณ์ทางด้านท่านที่จะใช้ในครัวในห้องนุ่งห้องน้ำนะครับแล้วก็ยังมีเก้าอี้นวมเพราะฉะนั้นพูดถึงเฟอร์นิเจอร์เอาอย่างนี้ดีกว่านะนึกถึงสทวีเฟอร์นิเจอร์ไปได้เลยนะครับที่บ้านชโนดตำบลหางโฮงอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอยู่ถนนสายจากบ้านธาตุจะออกไปท่าแร่หรือว่าบ้านธาตุจะไปทางนครพนมนะครับแป๊บเดียวก็จะถึงสทวีเฟอร์นิเจอร์สิ่งที่น่าสังเกตก็คืออยู่ที่หน้าร้านเนี่ยเขาจะมีถุงลมนะ เคลื่อนไหวเหมือนกับกอดมือเรียกลูกค้าอะไรประมาณนั้นแหละนะฮะแล้วก็ถ้ามาจากทางท่าแร่จะเข้าไปในเมืองสกลมาก็จะอยู่ทางฝั่งขวามือก่อนที่จะถึงบรรทัดนั่นแหละครับห้างหุ้นส่วนจำกัดสทวีเฟอร์นิเจอร์นะครับช่วงสุดท้ายของรายการแล้วคราวนี้เหลือเวลาน้อยมากมาฟังเพลงต่อนะครับสำหรับเพลงต่อไปก็จากสาวที่เหงาทางพันนานิคมนะครับแนะนำเพลงแสงสุดท้ายของตูนบอดี้สแลมนะครับฝากให้กับทุกคนทุกเสียงทุกสายฝากให้กับสามหนุ่มสามมุมที่จัดรายการในคลื่นนี้นะครับแล้วก็ฝากไปทางททหารบ้านสวนเจ้าของสวนข้าวโพดนะครับแล้วก็อีกเพลงหนึ่งก็คือเพลง
2: คนละคนเด
1: ีย
2: วก
1: ัน คนละคนเดียวกันใช่แล้วเกือบลืมคนละคนเดียวกันก็ททหารนี่แหละเป็นคนขอนะครับของวงทูนะฮะอันนี้ก็ฝากให้กับทุกเสียงทุกสายผู้จัดรายการสามหนุ่มสามมุมฝากให้กับน้องอังเปานะครับแล้วก็สาวขี้เหงาทางพันนานิคมด้วยว่างั้นนะครับฟังสองเพลงครับถ้าสองเพลงเวลายังเหลือก็จะได้ฟังเพลงที่3เชือกผูกตายใจผูกพันเชิญครับเอ้ามนต์สกลทวีลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักทุกท่านในที่สุดเราก็มาถึงวันที่25กันยายนครับจากหนังสือปัญญาจารย์เขียนหน้าฝั่งนะครับพี่น้องบอกว่าหนุ่มสาวเอ๋ย

0: คงจะรักพระเจ้าไม่ได้แต่ถ้ารักพระเจ้าด้วยสุดหัวใจเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์เลือกพระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิตเราก็จะทำสิ่งที่เราเห็นว่าพระเป็นเจ้าไม่ได้กีดกันไม่ได้ห้ามเป็นการพัฒนาอีกขั้นหนึ่งแต่การที่ถ้าหากว่าเด็กวัยรุ่นเยาวชนไม่มีความชื่นชมยินดีเลยมีแต่ความเศร้าโศกมันก็ไม่ใช่สิ่งที่น่าสรรเสริญหรือว่าน่าส่งเสริมกันนั้นก็ตามหลายสิ่งหลายอย่างที่เยาวชนทุกวันนี้กระทำก็เป็นการกระทำตามใจของเขาซึ่งความคิดของเขาก็ยังอยู่ในเยาว์วัยบางทีรู้เท่าไม่ถึงการทดลองนี่ทดลองนั่นทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ฝืนอย่างนั้นอย่างนี้ในทุกเช้าบางทีตอนที่สองที่สามก็มักจะได้ยินคนขี่มอเตอร์ไซค์แข่งขันกันแบบเป็นแบบตายเลยไม่ทราบว่าเขามีการพนันอะไรกันบ้างหรือเปล่าแต่เราดูแล้วเนี่ยเขามีพลังจริงแต่ว่าความคิดของเขานั้นมันไม่ถูกต้องในเมื่อปัญญาจารย์บอกว่าจงรู้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่ท่านทำเนี่ยเราก็คงจะอยู่ในระบบเราจะไม่ทำสิ่งที่เราจะถูกพิพากษาไปในทางลบนะครับพี่น้องฉะนั้นพระวรสารนั้นมีใจความว่าเวลานั้นขณะที่ทุกคนกำลังพิศวงในทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำอยู่นั้นพระองค์ตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าท่านทั้งหลายจงฟังถ้อยคำเหล่านี้ไว้ให้ดีเถิดบุตรแห่งมนุษย์กำลังจะถูกมอบในเงื้อมือของคนทั้งหลายเวลาที่เราพูดถึงพระเยซูเจ้าเราก็จะบอกพระองค์เป็นพระผู้ไถ่ทำไมต้องไถ่ก็เพราะมีบาปเข้ามาในสังคมมนุษย์ทำไมถึงมีบาปเข้ามาก็เพราะว่าอาดัมเลวาซึ่งเป็นมนุษย์คนแรกได้เลือกเอาสิ่งที่ตัวเองปรารถนาอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะอยู่นอกลู่นอกทางแล้วเขาก็ได้ทำผิดไม่ได้ทำผิดแล้วพระผู้เป็นเจ้าก็จะต้องหาวิธีการที่จะไถ่มนุษย์คืนด้วยความรักด้วยความเสียสละในที่สุดพระองค์เลือกสิ่งหนึ่งที่พวกเราไม่ได้คาดคิดเลยคือส่งพระบุตรของพระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนเราจนทำให้ทุกวันนี้หลายคนก็บอกว่าเอ้ยพระเยซูเจ้ามารูปแบบนี้จะน่านับถือได้อย่างไรมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็อยู่กับมนุษย์เดินดินกินกลางทรายอย่างนี้จะได้รับชื่อว่าเป็นพระได้อย่างไรก็แน่นอนเมื่อพระเจ้าทรงรักมนุษย์พระองค์ปรารถนาเหลือเกินที่จะไถ่มนุษย์ให้ได้ทำทุกอย่างที่มนุษย์อาจจะไม่คาดคอยแต่การกระทำของพระองค์นั้นก็คือพระองค์ยอมมอบชีวิตไว้ในเงื้อมือของคนที่ประหารมันเป็นชัยชนะของผู้แพ้พระองค์แพ้เพื่อมนุษย์จะได้ชนะเพื่อมนุษย์จะได้มีชีวิตใหม่พี่น้องครับถ้าเราไม่เข้าใจถึงความรักของพระผู้เป็นเจ้าชีวิตของเราก็คงจะไม่สามารถที่จะมีความหมายที่ถูกต้องถ้าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ตายเพื่อเราแต่ละคนก็คงจะถูกทอดทิ้งให้อยู่ในความตายแต่ถ้าพระองค์มาตายเพื่อเราเพื่อจะชนะบาปและความตายแล้วพระองค์บอกว่าลูกเดินตามเรามาเถิดและทำเหมือนเราก็คือถูกตรึงไว้บนกางเขนตรึงความปรารถนาที่ไม่ดีความคิดที่ไม่ถูกต้องตรึงสิ่งที่เป็นทางลบของพวกเราเนี่ยแล้วดำรงชีวิตอยู่ในความผาสุกความถูกต้องและดำรงชีวิตที่มีใจสุภาพถ่อมตนอันนี้ต่างหากพี่น้องที่ทำให้พวกเราได้เดินไปกับพระเยซูเจ้ามาถึงขั้นนี้แล้วจะเดินทางต่อไปขอพระผู้เป็นเจ้าประทานพระพรให้แก่พี่น้องขอให้พี่น้องได้รับพระพรที่จำเป็นสำหรับชีวิตของพี่น้องและครอบครัวของพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับพี่น้อง
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการส่งเสริมชีวิตครอบครัวโดยศูนย์ส่งเสริมชีวิตครอบครัวอัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสงทุกวันศุกร์เวลา 13-16 นาฬิกาควบคุมกำกับรายการโดยคุณพ่อเปโตรวิมานใจหนาแว่นผู้อำนวยการดำเนินรายการโดยว่าที่ร้อยตรีหญิงดวงกมลชาญเจริญหรืออังเปาอังเปาขอเชิญคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับดิฉันว่าที่ร้อยตีหญิงดวงกมลสารเจริญหรืออ่างเปาเจ้าหน้าที่แผนกงานส่งเสริมชีวิตครอบครัวมิสสังท่าแร่หนองแสงในรายการครอบครัวดีคนดีสังคมดีทุกวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ในช่วงเวลา13นาฬิกาขออภัยนะคะในช่วงเวลา16นาฬิกาโอ้ขออภัยนะคะผู้จัดพูดผิดอีกแล้วเพราะไม่ชินนะคะเมื่อสักครู่ก็มาจัดมาเปิดรายการให้อาจารย์มานะนะคะก็เลยสับสนนิดนึงนะคะก็เลยอยู่ด้วยกันยาวๆก็คือตั้งแต่14นาฬิกาถึง16นาฬิกาต้องขออภัยแฟนรายการนะคะที่พูดติดๆขัดๆนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นะคะโรงพยาบาลศรีนครินทร์ก็โทรมาหาผู้จัดก็เลยสับสนวุ่นวายใจนิดนึงนะคะต้องขออภัยแฟนรายการนะคะค่ะงานเพลงที่จบลงไปเมื่อสักครู่นะคะงานเพลงทรายกับทะเลนะคะขอมายังคุณป้าเนี้ยคนสวยนะคะแฟนรายการของผู้จัดนะคะที่แนะนำมางานเพลงแรกนะคะแล้วก็งานเพลงที่สองน้อยใจของเดวิดนะคะขอบคุณพี่แก้วกล้วยนะคะที่ของานเพลงนี้ไว้กับผู้จัดนะคะขอไว้เมื่อวันน่าจะเป็นวันศุกร์ที่แล้วนะคะศุกร์หรือศุกร์นะคะขอไว้ตั้งแต่ศุกร์ที่แล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ของานเพลงกับผู้จัดมาสัปดาห์นี้ก็มีแฟนรายการของานเพลงกันเข้ามาเยอะผู้จัดก็จะเปิดให้ครบทุกๆคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณยายกุ๊ดนะคะที่บอกว่าขอเพลงให้ยายต้นหน่อยนะคะเดี๋ยวผู้จัดก็จะเปิดให้นะคะแล้วก็ป้าติ๋วนะคะแล้วก็อีกหลายๆท่านเดี๋ยวผู้จัดจะเปิดให้ตามคิวนะคะสัปดาห์นี้นะคะผู้จัดก็มีเนื้อหาสาระอะไรนำมาฝากแฟนในการนั้นนะคะก็มีนะคะสารจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสนะคะเกี่ยวกับครอบครัวนะคะนำมาฝากแฟนรายการเช่นเคยนะคะเกี่ยวกับครอบครัวที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเขียนไว้เมื่อวันเกษียณอายุของท่านนะคะเรามาฟังนะคะว่าครอบครัวนั้นสวยงามอย่างไรนะคะครอบครัวคือสถานที่แห่งการให้อภัยไม่มีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบเราไม่มีพ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบคุณไม่สมบูรณ์แบบในตัวเองเราไม่ได้แต่งงานกับคนที่สมบูรณ์แบบหรือเราไม่มีลูกที่สมบูรณ์แบบเรามีข้อร้องเรียนจากกันเราไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้โดยไม่ทำร้ายกันเราผิดหวังมาโดยตลอดใช่ด้วยเหตุผลหลายประการในเวลาที่ต่างกันเราจึงผิดหวังซึ่งกันและกันไม่มีการแต่งงานที่ดีหรือครอบครัวที่ดีหากไม่มีการให้อภัยการให้อภัยเป็นยาแห่งความสุขและความสุขในครอบครัวการให้อภัยมีความสำคัญต่อสุขภาพทางอารมณ์และความอยู่รอดทางจิตวิญญาณของเราไม่ว่าความผิดหรือใครเป็นผู้กระทำก็ตามหากปราศจากการให้อภัยครอบครัวจะกลายเป็นเวทีแห่งความขัดแย้งและป้อมปราการแห่งความชั่วร้ายหากไม่มีการให้อภัยครอบครัวจะป่วยและไม่แข็งแรงการให้อภัยคือภาวะขาดเลือดของจิตวิญญาณชำระจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์การปลดปล่อยของหัวใจไม่มีบาปใดที่ใหญ่เกินกว่าจะได้รับการอภัยผู้ที่ไม่ให้อภัยจะไม่มีสันติสุขในจิตวิญญาณของเขาและไม่สามารถติดต่อกับพระเจ้าได้การไม่ให้อภัยคือความชั่วร้ายและเป็นยาพิษที่ทำให้มึนเมาและฆ่าชีวิตผู้ที่ปฏิเสธที่จะให้อภัยเก็บความเสียใจจากการไม่ให้อภัยไว้ในใจเป็นการกระทำที่ทำลายตนเองมันเป็นการกัดกินอัตโนมัติผู้ที่ไม่ให้อภัยคือคนป่วยทั้งร่างกายอารมณ์และจิตวิญญาณและพวกเขาจะทุกข์ในสองทางด้วยเหตุนี้ครอบครัวจึงต้องเป็นสถานที่แห่งชีวิตไม่ใช่สถานที่แห่งความตายสถานที่แห่งการให้อภัยโทษสถานที่แห่งสวรรค์ไม่ใช่สถานที่แห่งนรกเป็นเขตรักษาโรคไม่ใช่โรค
การฝึกฝนการให้อภัยไม่ใช่ความรู้สึกผิดการให้อภัยนำมาซึ่งความสุขในขณะที่ความโศกเศร้านำมาซึ่งความโศกเศร้าของการเยียวยาที่ความโศกเศร้าก่อให้เกิดโรคครอบครัวเป็นสถานที่ที่ให้การสนับสนุนและไม่นินทามารับฟังงานเพลงบ่อยากเจอหน้าคู่กรณีกันก่อนนะคะ

คะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับ2งานเพลงนะคะบ่อยากเจอหน้าคู่กรณีนะคะแล้วก็งานเพลงนี้นะคะบ่อยากเจอหน้าคู่กรณีก็แนะนำมาจากคุณยายกุ๊ดนะคะมอบให้คุณยายต้นนะคะต้องขอขอบพระคุณคุณยายกุ๊ดและคุณยายต้นมากๆนะคะที่เป็นแฟนรายการของผู้จัดนะคะผู้จัดก็ได้เจอนะคะได้คุยนะคะว่าก็เป็นแฟนรายการของผู้จัดนะคะผู้จัดก็ดีใจมากๆและก็งานเพลงที่2นะคะฮักสาวเถาผู้จัดก็มอบเป็นพิเศษสำหรับแฟนรายการที่อยู่บ้านพะโคนะคะแฟนรายการผู้จัดก็คือคุณยายหนูแดงชานสมอนะคะที่อยู่พะโคนะคะเมื่อสักครู่ผู้จัดก็ยังพูดเนื้อหาสาระยังไม่จบนะคะพอดีสายโทรศัพท์โทรเข้ามาจากโรงพยาบาลผู้จัดก็เลยต้องรีบขอตัวแวบไปนะคะต้องขออภัยกลับมาอ่านต่อกันก่อนนะคะเรามาฟังสารของสมเด็จพระสันตะปาปากันต่อนะคะที่ผู้จัดค้างคาไว้เมื่อสักครู่นะคะผู้ที่ไม่ให้อภัยคือคนป่วยทั้งร่างกายอารมณ์และจิตวิญญาณและพวกเขาจะทุกข์ในสองทางด้วยเหตุนี้ครอบครัวจึงต้องเป็นสถานที่แห่งชีวิตมิใช่สถานที่แห่งความตายสถานที่แห่งการอภัยโทษสถานที่แห่งสวรรค์ไม่ใช่สถานที่แห่งนรกเป็นเขตรักษาโรคและไม่ใช่โรคการฝึกฝนการให้อภัยและไม่ใช่ผู้รู้สึกผิดการให้อภัยนำมาซึ่งความสุขในขณะที่ความโศกเศร้านำมาซึ่งความโศกเศร้าของการเยียวยาที่ความโศกเศร้าก่อให้เกิดโรคครอบครัวเป็นสถานที่ที่ให้การสนับสนุนและไม่นินทาใส่ร้ายกันมันจะต้องเป็นสถานที่ต้อนรับไม่ใช่สถานที่ของการปฏิเสธน่าละอายแก่ผู้ที่คิดร้ายต่อผู้อื่นเราเป็นครอบครัวไม่ใช่ศัตรูเมื่อใครก็ตามกำลังเผชิญกับความท้าทายสิ่งที่พวกเขาต้องการคือการสนับสนุนนี่ก็คือสารของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสนะคะที่เขียนเกี่ยวกับครอบครัวไว้เมื่อวันเกษียณอายุของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสนะคะหวังว่าแฟนรายการคงจะชื่นชอบสำหรับเนื้อหาสาระที่ผู้จัดนำมาแบ่งปันนะคะเพราะว่าสารนี้ผู้จัดก็ได้มาจากคนไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะก็คือพระพุทธเจ้าปู่ของเรานั่นเองนะคะให้ผู้จัดแบ่งปันในทุกๆสัปดาห์นะคะแล้วเรามาฟังอีกเรื่องหนึ่งที่พระพุทธเจ้าปู่ฝากไว้กับผู้จัดนะคะที่บอกว่าต้องพูดทุกๆสัปดาห์นะคะก็คือข้อคิดสะกิดใจนะคะข้อคิดสะกิดใจเรื่องนี้นะคะก็พูดถึงเกี่ยวกับครอบครัวนะคะที่ต้องแบ่งปันก็คือนะคะบ้านเป็นวัดแห่งแรกของครอบครัวพ่อแม่มีหน้าที่ทำให้บ้านเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์กล่าวก็คือสร้างบรรยากาศให้พระเจ้าอยู่กับทุกคนในครอบครัวนอกจากจะคัดให้มีแท่นพระที่วางไว้มีไม้กางเขนมีรูปแม่พระมีเทวดามีบรรดานักบุญแล้วการร่วมกันสวดภาวนาทุกวันอ่านพระคัมภีร์ทุกวันเป็นการเสริมความเชื่อให้สมาชิกและเป็นต้นให้ลูกหลานได้เห็นพยานว่าผู้ที่มีความเชื่อจะปฏิบัติเช่นนี้เรียกเป็นอาจินเพื่อให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางของครอบครัวและของสมาชิกทุกคนและเป็นภาพที่จะไม่รบเรือนสำหรับสมาชิกในครอบครัวแม้วันเวลาจะผ่านไปกี่เดือนกี่ปีเมื่อพระเจ้าอาจจะเรียกสมาชิกครอบครัวคนใดคนหนึ่งไปหาพระองค์คนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังเป็นหนึ่งเดียวกันในความเชื่อที่นอกจากจะภาวนาให้กันและกันแล้วก็ยังจะคิดถึงผู้ร่วงรับของครอบครัวความศรัทธาของสมาชิกจะไม่จืดจางเลยตรงกันข้ามจะมั่นคงและพวกเขาจะเป็นหนึ่งเดียวกันนี่ก็คือข้อคิดสะกิดใจ
ป็นข้อคิดที่อยู่ในหนังสือข้อคิดสะกิดใจที่พระคุณเจ้าปู่ให้ผู้จัดนำมาแบ่งปันแฟนรายการในทุกๆสัปดาห์เลยนะคะที่พระคุณเจ้าปู่ฝากไว้นะคะเป็นเรื่องที่ดีเกี่ยวกับครอบครัวที่สุดนะคะเพราะว่ามีอะไรเคล็ดลับอะไรนะคะพระคุณเจ้าปู่ก็จะให้ผู้จัดนำมาแบ่งปันแฟนรายการเพราะว่าผู้จัดก็เป็นเรียนรู้นะคะในการจัดรายการจากพระคุณเจ้าปู่และก็มีอะไรยังไงข้อมูลอะไรนะคะพระคุณเจ้าปู่ก็จะถามกับผู้จัดและก็ผู้จัดก็จะถามกับพระคุณเจ้าปู่ก็จะแบ่งปันกันแบบนี้ตลอดขอบคุณในความรักความหวังดีความห่วงใยจากพระคุณเจ้าปู่นะคะผู้จัดก็ปลื้มปิติยินดีนะคะปลื้มปิติในใจนะคะที่พระคุณเจ้าปู่ทรงจะพูดทรงก็ไม่ใช่นะคะที่พระคุณเจ้าปู่แบบว่าให้ความเอ็นดูก็ว่าได้นะคะต้องขอบพระคุณคุณพระคุณเจ้าปู่จริงๆเลยนะคะที่ให้ข้อคิดสะกิดใจและหนังสือหลายๆเล่มที่ให้ผู้จัดนำมาแบ่งปันแฟนรายการนะคะเรามารับฟังงานเพลงนี้นะคะหลงป่าและก็หากรู้สักนิดนะคะที่คุณป้าติ๋วอัมไพวันทรงเล็กสิงห์เป็นผู้แนะนำเข้ามานะคะรายมาขอเพลงกับผู้จัดนะคะและผู้จัดก็ต้องขอขอบคุณไปยังนะคะพี่ททหารบ้านสวนนะคะที่ของานเพลงช่วงเมื่อกี้นะคะตั้งแต่บ่ายโมงไปจนถึงบ่ายสองนะคะที่ผู้จัดช่วยอาจารย์มณะจัดรายการนะคะเปิดเพลงนะคะผู้จัดก็เพิ่งช่วยอาจารย์มณะได้สองครั้งนะคะก็ยังผิดถูกๆนะคะก็ต้องขออภัยแฟนรายการนะคะเพราะว่าเราไม่ชินกับการที่แบบว่ามีคนดังนั่งอยู่ใกล้เราแล้วก็เราก็แบบว่าก็กลัวก็แบบไม่กล้านะคะก็เลยอาจจะผิดพลาดนิดหน่อยก็ต้องขออภัยแฟนรายการด้วยนะคะในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะที่อาจจะแบบว่าบางทีก็มือก็ไปโดนแบบกดเปิดเพลงก่อนอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยผิดพลาดต้องขออภัยแฟนด้วยแฟนรายการด้วยนะคะเรามารับฟังงานเพลงหลงป่าแล้วก็หากรู้สักนิดนะคะรับฟังทั้งสองงานเพลงนี้กันเลยค่ะ

ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับ2งานเพลงนะคะก็คืองานเพลงหากรู้สักนิดและก็งานเพลงหลงป่านะคะที่คุณป้าติ๋วอัมไพวันเป็นผู้แนะนำมานะคะเมื่อสักครู่ก็รับสายแฟนรายการของผู้จัดนะคะก็คือพี่เสือนะคะเดี๋ยวผู้จัดเปิดงานเพลงให้พี่เสือนะคะได้รับฟังนะคะเรามาฟังข้อคิดสะกิดใจกันต่อนะคะเรามาฟังข้อคิดสะกิดใจในสัปดาห์นี้นะคะอย่าลืมนะคะว่าเราจบหนังสือข้อคิดสะกิดใจนี้แล้วเราก็จะให้แฟนรายการนั้นโทรเข้ามาว่าชื่นชอบคำคมข้อคิดสะกิดใจไหนที่สุดผู้จัดก็มีของรางวัลให้มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นวิทยุแล้วก็รูปปั้นแม่พระนะคะจากราวางจากเวียดนามนะคะที่ผู้จัดให้พระคุณเจ้าปู่เสกแล้วด้วยแล้วก็มีสายประคำนะคะแล้วก็อะไรอีกมากมายนะคะเดี๋ยวผู้จัดจะให้โทรเข้ามานะคะว่าเราชื่นชอบคำคมนี้เพราะอะไรยังไงนะคะเรามาฟังข้อคิดสะกิดใจแรกนะคะก็คืองานก็คือจงนอนให้ฝันตื่นขึ้นพร้อมกับเป้าหมายและจงอยู่กับการกระทำจงนอนให้ฝันตื่นขึ้นพร้อมกับเป้าหมายและจงอยู่กับการกระทำชีวิตวัดไม่ได้ด้วยวันเวลาแต่วัดด้วยช่วงเวลาชีวิตวัดไม่ได้ด้วยวันเวลาแต่วัดด้วยช่วงเวลาจงสนใจในทีละสิ่งจงสนใจในทีละสิ่งจงอย่าเดินผ่านชีวิตแต่ให้โตขึ้นผ่านทางชีวิตจงอย่าเดินผ่านชีวิตแต่ให้โตขึ้นผ่านทางชีวิตจงอย่ารอเวลาไม่รอท่าใครจงอย่ารอเวลาจะไม่รอท่าใครการเงียบดีกว่าการแสดงละครที่ไม่จำเป็นนะครับเดี๋ยวพี่ปานนะคะเมื่อสักครู่พี่ปานโทรมาเดี๋ยวผู้จัดขอรับสายแฟนรายการก่อนนะคะแล้วก็เรามารับฟังงานเพลงพ่อแก่แม่เฒ่าแล้วก็งานเพลงน้ำตาหล่นที่โคราชนะคะที่พี่เสือเป็นผู้แนะนำมานะคะเรามารับฟัง2งานเพลงนี้แล้วค่อยมาฟังคำคมข้อคิดสะกิดใจกันต่อนะคะ

ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับ2งานเพลงนะคะน้ำตาหล่นที่โคราชและก็พ่อแก่แม่เฒ่านะคะต้องขอขอบคุณพี่เสือมากๆนะคะที่แนะนำทั้ง2งานเพลงนี้เข้ามานะคะขอบพระคุณจริงๆนะคะแฟนรายการก็คงจะบอกว่าโอ้ยวันนี้ผู้จัดเป็นอะไรทำไมติดขัดๆนะคะเดี๋ยวก็สายคนนั้นคนนี้โทรเข้ามาเมื่อสักครู่นะคะก็โทรมาจากเทศบาลตำบลทะเลนะคะผู้จัดก็ต้องไปเทศบาลสักแป๊บหนึ่งนะคะเกี่ยวกับหน่วยงานของผู้จัดนั่นเองนะคะผู้จัดก็ต้องขออภัยนะคะที่ไม่ได้ปิดเสียงมือถือนะคะปกตินะคะผู้จัดจะเป็นคนที่ปิดเสียงมือถือเข้ารายการตลอดแต่ว่าวันนี้ผู้จัดต้องรอรับสายสำคัญจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมีอะไรติดต่อเข้ามาเดี๋ยวผู้จัดไม่ได้ยินตอนจัดรายการนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนิดนึงนะคะเรามาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานครอบครัวนะคะเกี่ยวกับแผนกส่งเสริมชีวิตครอบครัวอาคารสังคมณฑลท่าแร่หนองแสงนะคะก็คือหน่วยงานของผู้จัดนั่นเองนะคะก็คือโอกาสปีนี้นะคะเป็นปีครอบครัวนะคะอาคารสังคมณฑลท่าแร่หนองแสงนะคะปีนี้นะคะพรุ่งนี้นะคะวันเสาร์ที่26กันยายนเวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกานะคะเราก็มีกิจกรรมนะคะจัดในวันครอบครัวเขตใต้นะคะโอกาสปีครอบครัวอาคารสังคมณฑลท่าแร่หนองแสงนะคะจัดอยู่ที่สถานสักการะสถานนะคะพระมารดาหมอระณะสักขีแห่งสองคอนนะคะเราจัดกิจกรรมนะคะตั้งแต่เช้านะคะ9นาฬิกาก็มีกิจกรรมนะคะช่วงเช้าและก็เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาก็มีมิสซาสุขสำราญโอกาสฉลองครอบครัวอาคารสังคมณฑลท่าแร่หนองแสงโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะก็ผู้จัดก็จริงๆก็คือวันนี้ต้องเดินทางไปที่สองคอนแล้วนะคะแต่ผู้จัดก็ไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าไม่มีเพื่อนไปนอนค้างคืนที่สองคอนนะคะเพราะว่าต้องรอพ่อผู้จัดนะคะเดินทางมาจากอบรมนะคะผู้จัดก็เลยจะไปพรุ่งนี้ตีห้าแต่เช้าก็ได้นะคะผู้จัดก็เลยไม่ได้ไปจัดเตรียมสถานที่ก่อนมีทีมงานของเรานะคะและก็คุณพ่อผู้อำนวยหน่วยการนะคะคุณพ่อผู้แสนใจดีนะคะไปล่วงหน้ากับอาจารย์ดาวิดพุทธิสัยล่วงหน้าไปก่อนนะคะนอนก่อนคืนหนึ่งนะคะต้องขอขอบพระคุณจริงๆเลยนะคะทีมงานของพวกเรานะคะค่ะเรามาฟังงานเพลงนะคะจำเลยรักนะคะผู้จัดก็ขอมอบให้แฟนรายการทุกคนที่รับฟังกันอยู่ตอนนี้นะคะรับฟังงานเพลงจำเลยรักกันเลยนะคะ

0: กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115 สวดพระเมตตาต้นชั่วโมง
1: บทภาวนาเวลาบ่ายสามโมง

0: แต่พระเยซูเจ้าพระองค์ได้สิ้นพระชนสายธารแห่งชีวิตได้หลั่งไหลออกมาเพื่อวิญญาณทั้งหลายและมหาสมุทรแห่งพระเมตตาได้เผยออกเพื่อมวลมนุษย์โอ้องค์ธารแห่งชีวิตพระเมตตาอันสุดจะหยั่งได้ของพระองค์โปรดทรงห่อหุ้มและชโลมชาวโลกทั้งมวลด้วยพระเมตตาและประทานพระเมตตาของพระองค์แก่ลูกทั้งหลายจนหมดพระหฤทัยด้วยเถิดพระเจ้าค่ะโอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจใน

0: พระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนเชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
1: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รุกร้อนด้วยความรักของพระองค
0: ์โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
1: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
0: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
1: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนและทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมน
1: ภาคพระมหาทรมานข้อหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด

0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเฆี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: ข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎน้ำขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูก และชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: ข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: ข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูก และชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
2: ข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มีรู้ตาย

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการส่งเสริมชีวิตครอบครัวโดยศูนย์ส่งเสริมชีวิตครอบครัวอัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสงทุกวันศุกร์เวลา 13-16 นาฬิกาควบคุมกำกับรายการโดยคุณพ่อเปโตรวิมานใจหนาแว่นผู้อำนวยการดำเนินรายการโดยว่าที่ร้อยตรีหญิงดวงกมลชาญเจริญหรืออังเปาอังเปาอังเปาขอเชิญคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสองงานเพลงใจอ่อนและตัวหายคิดฮอดนะคะก็มองไปยังแฟนรายการทุกคนที่รับฟังกันอยู่ตอนนี้นะคะเป็นต้นสาวๆที่อยู่หมู่7และก็สาวๆแฟนรายการทุกคนนะคะที่กำลังใจอ่อนกำลังคิดถึงใครอยู่นะคะก็มอบเป็นพิเศษสำหรับทุกคนเลยก็ว่าได้นะคะค่ะในชั่วโมงที่2นะคะเวลาของเราก็เหลือไม่ถึง30นาทีนะคะผู้จัดก็จะไม่แบ่งปันเนื้อหาสาระอะไรมากมายนะคะก็จะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานของหน่วยงานผู้จัดนะคะก็ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะคะแต่ก็พูดอีกนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้นะคะผู้จัดก็มีไปจัดกิจกรรมอยู่ที่เขตใต้นะคะเขตใต้ก็คือสักการะสถานพระมารดาแห่งมรณะสคีสองคนนะคะก็คือเขตใต้ทั้งหมดนะคะในจังหวัดมุกดาหารกาฬสินธุ์นะคะเป็นเขตใต้นะคะก็จะมีหลายๆวัดไม่ว่าจะเป็นวัดสองคนวัดดงหมูวัดเก่งกระบาวัดดงวัดหนองห้างนะคะวัดกาฬสินธุ์นะคะวัดมุกดาหารนะคะนี่ก็คือเขตใต้นะคะเราก็จะไปจัดกิจกรรมให้กับทุกครอบครัวที่เข้าร่วมในวันพรุ่งนี้คาดว่าประมาณ200ครอบครัวนะคะโอกาสปีนี้นะคะปีศักดิ์สิทธิ์นะคะปีครอบครัวค่ะสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงเป็นปีครอบครัวนะคะปีนี้นะคะเราเน้นจัดกิจกรรมเกี่ยวกับครอบครัวก็เลยไปจัดกิจกรรมนะคะวันครอบครัวเขตใต้นะคะก็คือวันเสาร์นะคะพรุ่งนี้26กันยายนเวลาตั้งแต่9นาฬิกาจนถึง15นาฬิกานะคะก็มีกิจกรรมตั้งแต่9โมงเช้านะคะแล้วก็เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาก็พิธีมิสาสุขสำราญโอกาสฉลองครอบครัวอาคาสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงโดยพระอาคาสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีนะคะจัดอยู่ที่วัดสองขอนนั่นเองนะคะพรุ่งนี้แฟนรายการที่อยู่โซนเขตใต้ถ้าเสียงรายการของเราไปถึงก็เจอกันในวันพรุ่งนี้นะคะและก็นะคะประชาสัมพันธ์นะคะคณะซิสเตอร์กาลิสกาปูชินท่าแร่นะคะมีความยินดีขอเรียนเชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้าโอกาสฉลอง800ปีมรณกรรมของนักบุญฟรังซิสและฉลอง25ปีการปฏิญาณตนเป็นนักบวชของคุณพ่อโยเซฟรับพระสิทธิ์ทองคำและก็คุณพ่อเปโตพนมกรสง่าวงนะคะโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีเป็นประธานในพิธีในวันเสาร์ที่3ตุลาคมนะคะเวลา10นาฬิกา30นาทีนะคะพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณณอารามกาลิสกาปูชินท่าแร่ของเรานะคะเสร็จพิธีก็ขอเรียนเชิญรับประทานอาหารร่วมกันตามโรงทานนะคะผู้จัดก็จะประชาสัมพันธ์นะคะเชิญชวนแฟนรายการทุกคนถ้าได้ยินเสียงตามสายจากเสียงจากรายการที่ผู้จัดแบ่งปันนี้นะคะก็ผู้จัดก็ได้พูดคุยกับซิสเตอร์โดยตลอดนะคะก็สอบถามกันโดยตลอดว่าตอนนี้ซิสเตอร์คะลงทานได้กี่ลงทานแล้วซิสเตอร์ก็ได้บอกว่าตอนนี้ลงทานเพิ่งได้4ลงทานนะคะได้4ลงทานผู้จัดได้ยินแบบนั้นก็ตกใจนะคะก็เลยพูดคุยกันกับพ่อผู้จัดว่าเราทำลงทานอะไรกันดีนะคะก็คุยกันนะคะคุยกันว่าจะทำอะไรดีก็เลยทักไปหาพี่ๆนะคะพี่ๆก็แต่ละคนก็ช่วยกันสมทบนะคะตอนนี้ก็ยอดเงินก็ได้ 11,388 บาทนะคะก็308บาทนะคะไม่ใช่88 308บาทนะคะก็ผู้จัดก็จัดทำนะคะมีไอศครีมนะคะโบราณ300แท่งและก็มีข้าวกะเพราหมูสับ200กล่องและก็ข้าวต้มหมูเบงไตข้าวต้มหมูเบงไตที่เป็นข้าวต้มเวียดนามใช่ไหมคะผู้จัดพูดถูกไหมนะคะข้าวต้มมัด
ข้าวต้มที่แบบว่ามีถั่วเหลืองนะแล้วมีมันหมูข้างในนะคะมีหมูข้างในน่ะนั่นแหละตอนนี้ก็ได้360มัดแล้วนะคะแล้วก็รอดูนะคะจะมีพี่ๆท่านใดสนใจสมทบร่วมกับผู้จัดอีกไหมนะคะผู้จัดก็จะเพิ่มโรงทานไปอีกนะคะว่าจะทำอะไรเพิ่มนะคะตอนนี้ก็ได้ประมาณนี้กันนะคะก็ได้เพิ่มมาอีก3โรงทานนะคะก็เป็น7โรงทานแล้วนะคะแฟนรายการนะคะได้ยินเสียงจากผู้จัดนี้ก็อยากจะทำบุญโรงทานอยากสมทบทำโรงทานก็สามารถแจ้งมากับผู้จัดได้นะคะแล้วก็มีหลายๆคนที่ผู้จัดประชาสัมพันธ์นะคะก็เริ่มคิดกันนะคะว่าจะทำอะไรดีก็มีติดต่อมาช่วยแจ้งให้หน่อยได้ไหมว่าจะทำส้มตำนะคะโรงทานส้มตำไปนะคะผู้จัดก็ยินดีนะคะเป็นสะพานบุญก็ยินดีนะคะแจ้งมายังผู้จัดได้ผู้จัดก็จะแจ้งซิสเตอร์นะคะให้จัดสถานที่ให้นะคะว่าอยากจะทำโรงทานอะไรก็สามารถแจ้งมายังผู้จัดได้นะคะเพราะว่าตอนนี้นั้นเดี๋ยวก็อาทิตย์หน้าแล้วนะคะสัปดาห์นี้เสาร์นี้ก็อีกเสาร์หนึ่งใช่ไหมคะเสาร์นี้อาทิตย์หน้าก็คืออีกเสาร์หนึ่งก็คือเสาร์ที่3แค่มีเวลาแค่1อาทิตย์เท่านั้นนะคะแต่ว่าโรงทานยังมีน้อยมากๆนะคะรวมกับส้มตำที่ผู้จัดพูดไปก็เพิ่งได้แค่8โรงทานเท่านั้นเองนะคะก็อยากจะขอเชิญชวนแฟนรายการร่วมด้วยช่วยกันนะคะใครแบบว่าพอมีกำลังก็ช่วยกันนะคะทำโรงทานอะไรก็ได้ซิสเตอร์ก็ยินดีรับทุกอย่างเลยนะคะถ้าท่านใดสนใจอยากให้ผู้จัดนั้นแจ้งให้ก็ยินดีเลยนะคะเรามาฟังสองงานเพลงนี้นะคะผู้จัดก็มอบให้แฟนรายการทุกคนที่รับฟังกันอยู่ตอนนี้นะคะอยากมีเธอเป็นแฟนและก็ชีวิตเพื่อชาติหัวใจเพื่อเธอมอบไปยังทุกเสียงทุกสายที่รับฟังกันอยู่ตอนนี้นะคะแฟนรายการที่อยู่จอมแจ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณป้าแขกคุณป้ามินคุณป้าผินคุณป้าชรองคุณยายนวลคุณยายแถวคุณยายยมด่างทางคำคุณยายบรรีวงมีแก้วคุณยายหัสดีหนุนทองและก็แฟนรายการที่อยู่โคกสะอาดนะคะคุณยายนิกาคุณยายจอมศรีคุณยายลำดวนน้องพริกไทยแฟนรายการที่อยู่นิรมัยนะคะคุณยายเจรนันท์อิทธิสัมพันธ์นะคะและก็แฟนรายการที่อยู่นาโพคุณยายจ๊อกวิไลแสนคำพานะคะแล้วก็แฟนรายการที่อยู่ท่าเล่นะคะพี่ติ๋วไม่ใช่พี่ติ๋วนะคะป้าติ๋วอัมไพวันทรงเล็กสิงคุณนาจิวพันชีวาทองอันตั้งนะคะผู้จัดลืมไปเลยนะคะว่าคุณนาจิวให้ไปทำลายให้หน่อยเดี๋ยวผู้จัดจะไปทำให้นะคะถ้าผู้จัดไม่ลืมถ้าลืมก็ต้องขออภัยด้วยนะคะจะพยายามห้ามลืมนะคะจะได้โทรมาขอเพลงแล้วก็ไลน์มาขอเพลงแล้วก็พี่แต๋วคุณป้าเนี้ยสมหวังคุณป้านำพาแดงรีท่าคุณป้ามารีคุณพี่จิมสายสุนียงมาทมคุณป้ากอนนะคะคุณป้าควรคนึงยงดีคุณพี่ต้อยไอศกรีมไผ่ทองคุณนาดาคุณยายใส่แก้วคุณนาแตนคุณนาช่างกุ้ยคุณนานีท่าเรใต้แฟนรายการที่อยู่หมู่7ทุกคนนะคะคุณนานีปราณีอุปพงศ์คุณลุงเปี่ยมศักดิ์มณีรัตน์และก็คุณป้าปทัยอินทิเสนคุณป้าน้อยสมภารอันจุราคุณป้าสมคิดชาแสนคุณลุงตุ่ยบุญหลายบุตรโคคุณป้าหมั่นบุตรโคคุณป้าคนึงนิดอุดมเดชคุณป้าแหล่ลำดวนทองอันตังคุณครูติ๋วคุณน้าแมวคุณป้ารำไพคนสวยนะคะลืมป้ารำไพไปได้ยังไงนะคะบอกว่าของานเพลงอะไรก็ได้นะคะเดี๋ยวเปิดให้เอาเป็นเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะคุณป้ารำไพคุณป้าเด่นนะคะทราบข่าวมาว่ากำลังผ่าตัดอยู่นะคะกำลังนอนพักฟื้นอยู่นะคะขอให้หายเร็วๆนะคะคุณน้าเกิ้ลคุณน้าต้อยคุณลุงประชานะคะคุณป้าหนูแดงชานสมอนคุณลุงคุณน้าตุ๋ยวัดป่าคุณน้าตุ๋ยวัดป่านะคะคุณน้าแหล่หมู่3คุณป้าเวทหมู่3พี่ต้อมพี่อิ๋วนะคะคุณยายนาวีนะคะคุณป้ายุนะคะแล้วก็คุณป้าตุลคุณน้าวงคุณพี่น้องแน่งคุณลุงอานคุณป้าประแดประภาพร
คุณป้าแหวบำเพ็ญคุณป้าไรคุณป้านวลจันทร์คำศรีคุณป้ากุ๋ยนวรัตน์นะคะคุณป้านงอนงคำศรีแฟนรายการของผู้จัดนะคะและก็ทุกคนนะคะคุณรุ่งทองคำผิวเดชจากโคกศรีสุพรรณนะคะคุณป้าหวานคุณลุงศิลป์คุณพี่ป้อมนะคะหมู่7นะคะคุณน้าป้อมหมู่7นะคะแล้วก็พี่แก้วนะคะกล้วยนะคะเพื่อนผู้จัดนะคะที่อยู่หมู่7นะคะแล้วก็คุณยายต้นคุณยายกุ๊ดนะคะแล้วก็แฟนรายการที่ผู้จัดได้มาจากอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์มานะนะคะคืออาจารย์มนสกลทวาปีนะคะที่ของานเพลงให้ผู้จัดก็คือพี่ทอทหารบ้านสวนนะคะต้องขอขอบคุณเป็นพิเศษเลยนะคะและก็แฟนรายการที่อยู่ดงหลวงนะคะหนุ่มแจกรักนะคะและก็สาวขี้เหงาจากพันนานิคมนะคะทุกคนเลยแฟนรายการของอาจารย์มนสกลทวาปีนะคะขอบคุณทุกคนนะคะเรามารับฟังสองงานเพลงนี้กันเลยค่ะ

ก็จบลงไปแล้วนะคะ2งานเพลงอยากมีเธอเป็นแฟนแล้วก็ชีวิตเพื่อชาติหัวใจเพื่อเธอมอบไปยังทุกคนที่รับฟังกันอยู่ตอนนี้นะคะและผู้จัดต้องขออภัยนะคะเมื่อวันจันทร์หรือเปล่านะคะผู้จัดจำวันจันทร์หรือวันอังคารนี่แหละนะคะก็มีแฟนรายการของผู้จัดนะคะพี่ผู้จัดจำชื่อพี่ไม่ได้นะคะต้องขออภัยด้วยนะคะลูกเยม้วนเนาะผู้จัดก็จำชื่อบ่ได้ลืมชื่อนะมันอยู่มันถ้าเว้าภาษาบ้านเฮาก็คือมันคาอยู่ในหัวนะคะต้องขออภัยนะคะเดี๋ยวผู้จัดนึกขึ้นได้เดี๋ยวผู้จัดจะมาพูดนะคะว่าเป็นใครสัปดาห์หน้านะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแฟนรายการที่ไปไหนมาไหนก็ทักหาเรียกหาผู้จัดตลอดนะคะบอกว่าเป็นแฟนรายการอยู่เด้อฟังอยู่เด้อม้วนขนาดอะไรผู้จัดก็เป็นกำลังใจให้ผู้จัดแปลว่ามีความสุขนะคะที่ได้ยินเสียงแบบนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณทุกคนทุกน้ำใจดีของแฟนรายการที่อยู่ด้วยกับผู้จัดตลอดมานะคะค่ะเราก็มาถึงชั่วโมงไม่ใช่ชั่วโมงนะคะเหลือ5นาทีสุดท้ายของรายการของเราแล้วนะคะก็เหลือเวลาน้อยนิดนะคะเวลาจะบอกว่า2ชั่วโมงนั้นยาวนานไหมนะคะผู้จัดก็บอกว่าโอ้ไม่ยาวนานเลยนะคะถ้าได้จัดรายการจริงๆก็ไม่ได้เยอะนะคะผู้จัดก็มีเวลาในช่วงหนึ่งนะคะที่ได้จัดตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง4โมงเย็นนะคะ3ชั่วโมงตอนนั้นจัดได้ประมาณ4-5เดือนนะคะได้ประมาณนี้แหละแล้วก็สถานีเราก็ปรับเปลี่ยนใหม่นั้นชั่วโมงนั้นช่วงนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่แบบว่าสนุกมากๆเลยนะคะได้พูดได้อะไรได้ทักทายได้คุยกับแฟนรายการได้แบ่งปันเนื้อหาสาระได้แบ่งปันอะไรต่างๆหลายอย่างนะคะได้พูดคุยกับแฟนรายการนั้นเต็มอิ่มเต็มที่จริงๆนะคะต้องขอขอบคุณแฟนรายการที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงทุกวันนี้นะคะช่วงนี้นะคะก็ดูข่าวนะคะฝนฟ้าพยากรณ์อากาศนะคะก็บอกว่าพายุเข้าประเทศไทยนะคะแต่ว่าก็แถวกรุงเทพชลบุรีอะไรก็จะหนักหน่อยนะคะแต่กับเราก็ผู้จัดก็บอกว่าเห็นตกแต่ว่าไม่ทราบว่าหนักหรือไม่หนักนะคะเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะคะก็มีอยู่ว่าตกแต่ว่าไม่ได้มากมายขนาดนั้นแต่ก็ดูข้างนอกก็มืดครึ้มนะคะมืดครึ้มจริงๆก็ต้องระวังไว้หน่อยนะคะถ้ามาแล้วก็มาเบาๆนิดๆหน่อยๆก็พอไม่ต้องตกอะไรแรงมากมายจนพายุอะไรเข้าก็พอนะคะขอให้ตกเบาๆก็พอนะคะให้แบบว่าพอแบบว่าเย็นสบายนอนแซ่บก็พอเนาะแม่นบ่แฟนรายการนะคะค่ะก็เหลือเวลาน้อยนิดแล้วนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายของรายการครอบครัวดีคนดีสังคมดีวันนี้ผู้จัดมีข้อผิดพลาดในการจัดรายการประการใดต้องขอกราบอภัยด้วยนะคะครั้งหน้าผู้จัดจะปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นขอขอบคุณสำหรับโอกาสดีๆที่ได้รับในการจัดรายการขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้โอกาสและแนะนำทุกอย่างในการจัดรายการขอขอบคุณแฟนรายการที่แนะนำงานเพลงกันเข้ามาที่รับชมรับฟังรายการเราทุกอาทิตย์ขอแม่พระครอบครัวศักดิ์สิทธิ์พระวิสุทธิวงศ์อวยพรให้ทุกท่านร่ำรวยสุขภาพร่ำรวยเงินทองนะคะขอขอบคุณนะคะสำหรับเคล็ดลับต่างๆนะคะที่ผู้จัดได้นำมาฝากแฟนรายการไม่ว่าจะเป็นข้อคิดสะกิดใจคำคมเปลี่ยนชีวิตนะคะเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับครอบครัวที่ผู้จัดได้นำมาฝากแฟนรายการในทุกสัปดาห์นั้นต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะที่ช่วยเหลือผู้จัดนะคะประสบการณ์ผู้จัดจัดรายการมาก็หลายปีมานี้ก็ได้รับความขอบคุณจากแฟนรายการและก็ทั้งผู้ที่ให้ข้อมูลต่างๆนะคะถึงได้อยู่ยาวนานมาจนถึงนี้นะคะขอบคุณแฟนรายการที่น่ารักทุกท่านที่รับชมรับฟังรายการเราทุกอาทิตย์ขอแม่พระครอบครัวศักดิ์สิทธิ์พระวิสุทธิวงศ์อวยพรให้ทุกท่านร่ำรวยสุขภาพร่ำรวยเงินทองร่ำรวยความสุขร่ำรวยพระพรดิฉันว่าที่ร้อยตีหญิงดวงกมลชาญเจริญแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าทุกวันศุกร์เวลา13 14 นาฬิกาถึง 16 นาฬิกานะคะ

สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสเตียนที่รักทุกท่านในที่สุดเราก็มาถึงวันที่25กันยายนครับจากหนังสือปัญญาจารย์เขียนหน้าฝั่งนะครับพี่น้องบอกว่าหนุ่มสาวเอ๋ยจงยินดีในวัยเยาว์ของท่านใจของท่านจงร่าเริงขณะที่ท่านยังเยาว์วัยอยู่จงทำตามที่ใจของท่านชอบและตามที่ในตาของท่านปรารถนาแต่จงรู้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่ท่านทำนี่แหละครับที่นักบุญออกัสตินหรือนักบุญออกัสตินเนี่ยเคยเขียนไว้ในหนังสือของท่านใจความว่าจงรักพระเจ้าและทำตามใจซึ่งมันก็ขัดกันอยู่นะครับถ้ารักพระเจ้าและทำตามใจไปในทางที่ไม่ดีไม่งามเนี่ยคงจะรักพระเจ้าไม่ได้แต่ถ้ารักพระเจ้าด้วยสุดหัวใจเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์เลือกพระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิตเราก็จะทำสิ่งที่เราเห็นว่าพระเป็นเจ้าไม่ได้กีดกันไม่ได้ห้ามเป็นการพัฒนาอีกขั้นหนึ่งแต่การที่ถ้าหากว่าเด็กวัยรุ่นเยาวชนไม่มีความชื่นชมยินดีเลยมีแต่ความเศร้าโศกมันก็ไม่ใช่สิ่งที่น่าสรรเสริญหรือว่าน่าส่งเสริมกันนั้นก็ตามหลายสิ่งหลายอย่างที่เยาวชนทุกวันนี้กระทำก็เป็นการกระทำตามใจของเขาซึ่งความคิดของเขาก็ยังอยู่ในเยาว์วัยบางทีรู้เท่าไม่ถึงการทดลองนี่ทดลองนั่นทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ฝืนอย่างนั้นอย่างนี้ในทุกเช้าบางทีตอนที่สองที่สามก็มักจะได้ยินคนขี่มอเตอร์ไซค์แข่ง

0: ที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำอยู่นั้นพระองค์ตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าท่านทั้งหลายจงฟังถ้อยคำเหล่านี้ไว้ให้ดีเถิดบุตรแห่งมนุษย์กำลังจะถูกมอบในเงื้อมมือของคนทั้งหลายเวลาที่เราพูดถึงพระเยซูเจ้าเราก็จะบอกพระองค์เป็นพระผู้ไถ่ทำไมต้องไถ่ก็เพราะมีบาปเข้ามาในสังคมมนุษย์ทำไมถึงมีบาปเข้ามาก็เพราะว่าอาดัมเลวาซึ่งเป็นมนุษย์คนแรกเลือกเอาสิ่งที่ตัวเองปรารถนาอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะอยู่นอกลู่นอกทางแล้วเขาก็ได้ทำผิดไม่ได้ทำผิดแล้วพระผู้เป็นเจ้าก็จะต้องหาวิธีการที่จะไถ่มนุษย์คืนด้วยความรักด้วยความเสียสละในที่สุดพระองค์เลือกสิ่งหนึ่งที่พวกเราไม่ได้คาดคิดเลยคือส่งพระบุตรของพระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนเราจนทำให้ทุกวันนี้หลายคนก็บอกว่าเอ้ยพระเยซูเจ้ามารูปแบบนี้จะน่านับถือได้อย่างไรมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็อยู่กับมนุษย์เดินดินกินกลางทรายอย่างนี้จะได้รับชื่อว่าเป็นพระได้อย่างไรก็แน่นอนเมื่อพระเจ้าทรงรักมนุษย์พระองค์ปรารถนาเหลือเกินที่จะไถ่มนุษย์ให้ได้ทำทุกอย่างที่มนุษย์อาจจะไม่คาดคอยแต่การกระทำของพระองค์นั้นก็คือพระองค์ยอมมอบชีวิตไว้ในเงื้อมมือของคนที่ประหารมันเป็นชัยชนะของผู้แพ้พระองค์แพ้เพื่อมนุษย์จะได้ชนะเพื่อมนุษย์จะได้มีชีวิตใหม่พี่น้องครับถ้าเราไม่เข้าใจถึงความรักของพระผู้เป็นเจ้าชีวิตของเราก็คงจะไม่สามารถที่จะมีความหมายที่ถูกต้องถ้าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ตายเพื่อเราแต่ละคนก็คงจะถูกทอดทิ้งให้อยู่ในความตายแต่ถ้าพระองค์มาตายเพื่อเราเพื่อจะชนะบาปและความตายแล้วพระองค์บอกว่าลูกเดินตามเรามาเถิดและทำเหมือนเราก็คือถูกตรึงไว้บนกางเขนตรึงความปรารถนาที่ไม่ดีความคิดที่ไม่ถูกต้องตรึงสิ่งที่เป็นทางลบของพวกเราเนี่ยแล้วดำรงชีวิตอยู่ในความผาสุกความถูกต้องและดำรงชีวิตที่มีใจสุภาพถ่อมตนอันนี้ต่างหากพี่น้องที่ทำให้พวกเราได้เดินไปกับพระเยซูเจ้ามาถึงขั้นนี้แล้วจะเดินทางต่อไปขอพระผู้เป็นเจ้าประทานพระพรให้แก่พี่น้องขอให้พี่น้องได้รับพระพรที่จำเป็นสำหรับชีวิตของพี่น้องและครอบครัวของพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับพี่น้อง
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ินน้ำเป็นยากินปลาเป็นหลักกินผักเกินครึ่งไม่น่าบึ้งไม่โกรธเกลียดใครยิ่งรับฟังรายการจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยอายุพ่อใหญ่แม่ใหญ่จะยืนยาวเป็นร้อยปีร้อยปีร้อยปีมีเอ็กโคนั่นไม่ได้เอ่ยกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความคุณอดคิดถึงได้เวลาแห่งความสุขได้เวลาแห่งความมวลซื้น16นาฬิกาเป็นต้นไปหนุ่มน้อยคนผู้ไทยลูกเขยล่าผู้หน้าตาดีขอกลับมารับนาทีดำเนินรายการนะครับส่งมอบความสุขความมนซื้นความสำราญให้อีโปอีเมคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอารวมไปถึงพ่อใหญ่และแม่ใหญ่ยิ้มเป้ยยิ้มฟีดฟีดฟีดฟีดอย่างมีความสุขผ่านคลื่นของเรานะครับ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุมีสังท่าแรนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงผ่านทางวิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงแล้วก็ระบบออนไลน์ครับจึงควบคุมดูแลการผลิตรายการโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับใส่สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณสักขีพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสติสุขนิรันดร์พระคุณเจ้าตาที่ปรึกษากิติมศักดิ์และพระคุณและคุณพ่อทวีชัยศรีวรกุลคุณปออุปสังฆราชประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการบริหารวิทยุมิสั่งท่าแร่หนองแสงครับรวมไปถึงคุณพ่อทวีชัยและไปถึงคณะคุณพ่อที่ปรึกษาของเราด้วยนะครับอาทิคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาเป็นรายการที่เน้นความบันเทิงรื่นเริงใจคุณพ่อชำนาญบัวขันคุณพ่อปกพลมหัดกุลคุณพ่อกฤษดาว่องไวและหนุ่มหน่อยคนผู้ไทยครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอากรับความสุขความมนซื่นนอกจากเริ่มต้นและส่งผ่านพี่น้องทาง FM 104.5 MHz แล้วยังส่งผ่านไปถึงพี่น้องทางกุสุมาลผ่าน FM 88.25 MHz วิทยุนาโพเรดิโอฟังทุกวัยสุขใจทุกวันทางบุญก็ฟังเมื่อใดก็ยิ้มเปิดยิ้มเปิดเมื่อนั้นได้ที่ท่านฟังไปนำให้ไปนำและโทรมาบอกนะเด้อโอ้ยรายการเจ้าหันคอยให้นำคู่มือว่าไงโอ้ยสิมีอยู่บนเนาะอีโบเนาะเออแต่ที่โทรไปมีแต่ขอเพลงสายยันสายยันสายยันวะเสน่ห์ยอดรักยอดรักยอดรักวะเสน่ห์เออพี่น้องแฟนรายการทั้งหน้าพูดเรดิโอมากมากแต่เทได้โอ้ยจังแมนคือเจ้าของสถานีเนาะพ่นว่าเจ้าของสถานีก็มักสายยันสันตินี่ก็มักเออฟังเอาโหลดอีเมลเอ้ยท่านแมนซิลิโฟนก็เกือบหมดชั่วโมงหนึ่งเล่าก็ได้ว่าเราสิเศร้าร้องเพลงเราแต่เสียงเรายังเป็นอมตะอยู่ได้เนาะน้องก็มากขึ้นได้ล่ะมันมากแล้วถือคอแล้วนี่ละเนาะนะครับความสุขความมนซื่นเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับส่งผ่านพี่น้องทุกช่องทางขอบคุณพี่น้องที่ติดตามทางเพจวิทยุมิสั่งท่าแร่หนองแสงเด้อทางเพจนาโพเรดิโอทางเพจอื่นๆถูกบล็อกอยู่เพิ่นแจงมาแล้วมื้อนี้ท่านจะสามารถกดถูกใจได้คณะพี่น้องส่งข้อความไปผมสิกดโบแถมก้อยให้กับบ่ได้โอ้ยวันที่เท่าใดเพิ่นสิปล่อยอันให้ผมกดโปรแทมกอยได้ยกโปรแทมกอยฮะ21ธันวาคมเหมือนว่าโอ้ยเอาไปยกโปรแทมกอยทั้งเฟซที่สร้างขึ้นมาใหม่กันแล้วกันเด้อเออเขาสร้างขึ้นมาใหม่สำรอง4ช่องทางขอบคุณพี่น้องที่ติดตามไปด้วยมีหลายท่านก็ติดตามไปด้วยนะครับหลายท่านก็เป็นแฟนรายการใหม่ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเพจเก่าก็ยังคงรอใช้พุละธันวาคมยังใส่ปีหน้าฟ้าใหม่ยังสิบล็อกใหม่วันว่าเฟซบุ๊กก็ได้เออเปิดแต่เพลงลิขสิทธิ์หลายเนาะเออโอ้ยมันผิดมาตรฐานชุมชนนะเพิ่นว่าแบบนี้ก็หาเงินทางแบบนี้บ่ได้จักเถื่อแล้วเนาะมีแต่บล็อกมีแต่บล็อกมีแต่ผิดมาตรฐานซุ่มซ่นอยู่เลยเนาะทั้งที่ซุ่มซ่นนั่นยิ้มเปื้อยยิ้มเปื้อยได้ฟังเลยฟังเพลงเฮาอ่ะขอมาโอ้ยบ่ได้หยุดบ่ได้เศร้ามีแต่เพลงลิขสิทธิ์ทั้งหมดม้วนเสยบัด YouTube เพราะว่าบัด Facebook เพราะว่าผิดนะผิดนะไม่ได้นะเพิ่นว่าโอ้ยคนเฮานี่ก็ได้เนาะอีเมลเนาะเอ้าอันนี้ก็ได้ว่าเอามื้อนี้วันหยังเลยอีเมลเอ้ยหนุ่มน้อยคนผู้ไทยพบกับสุเจ้ามื้อนี้เอาความสุขความมนซื่นมาฝากมาตอนนี้เนาะวันที่25แล้วได้อีเมลเอ้ย25กันยายนแล้วเวลาผ่านไปไวแต่แท้ฝนห้วยมาอยู่วังหนึ่งหันแต่มาแป๊บเดียวหนึ่งอีเมลเอ้ยผมเก็บของนั่งกับบ่ทันเด้แดดกระจะกระจะมาตั้งแต่เสาวังหนึ่งทางนาโพฝนห่ำมาป๊อที่ผมกำลังไปจอดถังถังน้ำอยู่จอดมงหนึ่งมันกระลุอีมงหนึ่งเด้
ทางน้ำสงสัยใส่มาหลายสิบปีแล้วล่ะเนาะอันซื้อมาพันหนึ่งเนาะว่าบ่ได้ใส่หลายเนาะ3,000 ลิตรเด้บัดนี้อันจอดมงหนึ่งเรียบร้อยแล้วปะเรียบร้อยแล้วโอ้ยสบายแล้วเพิ่นว่าอีกอันเดือนต่อมาเพิ่นไปผู้อีกมงหนึ่งซีกอีกมงหนึ่งบัดนี้เอ้าบัดนี้มันสิซีกอีกมงใดอีกบัดนี้เที่ยวแต่ขึ้นไปปะอยู่บ่เซาเด้เนาะทางนํา 3,000 ลิตรของผมเอ้านะครับฝนก็ละห้วยมาบัดนี้ป่านนี้ยังบ่ได้ไปขึ้นปีดอีได้หันปะไว้หันแล้วว่าซั่นเด้พอดีท่านพระอาจารย์ปฐมอัคคธรรมโมมาเยี่ยมนะครับมื้อนี้เรามาเยี่ยมบ่ได้มีหยังโยมประสงค์เอ้ยว่าซั่นเด้เอากล้องถ่ายรูปของว่าหยังก็อันยี่ห้อหยังก็ยังบ่ได้เบิ่งยี่ห้อเห็นอยู่เนาะเอามาฝากเด้ทางเล่นโอ้ยเล่นก็มีแต่เล่นแพงๆอีแม่เอ้ยจักหมื่นเนาะกล้องก็โป้ยเล่นซุ่มนี่ก็พิลึกปกติมันก็คงราคาแพงเราบอกว่าตั้งแต่มาแต่กรุงเทพนะก็บ่ได้ใส่เลยแหละเอามาปะทิ่มเอาไว้ซื้อยู่ในศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านโคกม่วงนะครับพระอาจารย์ปฐมเนาะขอพระคุณกราบนมัสการขอพระคุณพระอาจารย์เอาไปให้โยมมาส่งใส่มีประโยชน์กว่าแล้วถ่ายแต่นกแต่หนูถ่ายแต่ต้นไม้ใบหญ้านี่โอ้ยบ่ได้ประโยชน์หยังว่าซั่นเนาะกราบขอพระคุณครับปีก่อนๆนั้นก็เอาเล่นมาให้ผมได้เล่นซูมนะครับราคาหลายหมื่นเติบนึงเนาะผมก็ใส่อยู่ได้เวลาซูมไปซูมนกซูมนั้นอันนี้เป็นเล่นกวางเนาะนะครับอันนี้ก็เอามาอีกเลยนะเล่นอันนี้ก็ได้เอามาตั้งหลายรุ่นบาดนี้โอ้ยบ่แม่นจักอัน 4-5 อันเพิ่นเล่นก็ได้อยู่ในกล่องอีกเล่นหนึ่งเล่นบักยาวเนาะแล้วก็กล่องอย่างดีนะครับกราบนมัสการขอพระคุณท่านพระอาจารย์ปฐมยังบ่พอได้ได้ยินข่าวว่าโยมประสงค์ไม่มีอุปกรณ์ในการไลฟ์สดใช่มั้ยว่าซั่นเอามาให้อีกวันนี้เป็นเซอร์วิสซิงอีกพระอาจารย์มีเยอะว่าซั่นมีหลายอันว่าซั่นเด้อันนี้ไม่ได้ใช้เอาไปให้โยมประสงค์อีกว่าซั่นเอาแล้วผมสิเอาไปใส่หยังบัดนี้ผมบ่ได้ไปออกถ่ายทอดสดแล้วได้พระอาจารย์นี่เอามาไลฟ์สดในรายการเฮาก็ได้ดอกเนาะหรือว่าเอาไปไว้ในห้องส่งก็ได้เนาะนะครับเพราะว่าเพิ่นบริจาคมาแล้วเด้ต้องใช้ประโยชน์เอาทิ่มไว้ก็บ่ได้เด้มันละขึ้นขี้เมียงได้อีเมเอ้ยมันบ่แม่นแนวเอาทิ่มไว้ได้เครื่องยนต์หรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นี่เอาทิ่มไว้จะซื้อแล้วโอ้ยเสียหายถ้าบ่ใส่ก็ได้แม่นความลาวเด้เนาะขอกราบนมัสการขอพระคุณอีกครั้งนะครับท่านพระอาจารย์ปฐมไอ้ผมก็ลืมเอาอันให้ลาวเอาครีมนวดสมุนไพรให้ลาวฝาวพูดได้เนาะเราสิไปธุระนํานะครับไปแก้หยังก็ไปแก้ระบบนำเนาะครับอันเยาวชนเอาเครื่องเสียงเราไปเด้พระอาจารย์ปฐมมีเครื่องเสียงได้ออกงานนี่เสียงโอ้หดตับไม้บ่ได้เปิดแล้วแหละเครื่องเสียงก็ได้เยาวชนเอาไปใส่นะครับแล้วก็ไปกดอัน iPad เราให้ไปรับ YouTube Premium แล้วก็ไปรับอีกโปรแกรมนึงอีกบัดนี้ก็มันก็รับประทานแต่เงินในบัญชีเราแล้วหมดแต่ละเดือนไปสมัครค่าใช้จ่ายไว้จักเหรียญบ่80กว่าเหรียญต่อเดือนป้อทั่วไปแต่อีตนแล้วเนาะผมก็เลยไปแก้ให้ซะมันก็แจ้งมาว่าวันที่29ตุลาคมนี้นะจะสิ้นสุดโปรโมชั่นว่าสั่นสิ้นสุดการใช้งานบ่เป็นโปรโมชั่นเนาะโอ้ยเอาเงินเข้าไปเท่าใดมันก็หมดแล้วเนาะไปรับอันไปทําหยังก็อันมันมีอีกโปรแกรมนึงได้บ่แม่น YouTube Premium ได้ YouTube Premium บ่มีโฆษณาก็ต้องเสียเงินในอีเมลพอหมดโปรโมชั่นหมดการอันนั้นเขาแล้วอันการอันให้ทดลองใช้แล้วเขาก็จัดการเงินเจ้าแล้วบาทในบัญชีมันก็หมดเกี้ยงตับแต่ละเดือนก็ได้เนาะ ถ้าผูกไว้ว่าถ้าบ่ผูกไว้ใครได้ถ้าเอาไปฝากในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดเอ๊ะนั่นแหละมันก็บ่หมดเงินอีเมลมันบ่ดูดออกไป ละว่าเนาะอ๋อทักทายอีเมลคุณลุงคุณป้าสหกรณ์นะครับด้วยงานเพลงที่มีความไพเราะและประทับใจนะครับเอาเพลงฝากตอนอีเมลคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาให้สมกับรายการของเรามุ่งสร้างรอยยิ้มให้กับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาละว่าเนาะฟังไปฟังมากัดโยเนาะยังบ่ได้อันขอบคุณผู้อุปถัมภ์รายการได้นี่ยังบ่ได้ขอบคุณอื่นๆอีกได้นี่เนาะยังอีกหลายอยู่ได้นี่ สิได้ละเพลงที่ตั้งเอาไว้หั่นโอ้ยอันไปใส่แล้วบัดนี้โอ้ยเดี๋ยวไปค้นเอาใหม่ซะก่อนเพลงอันนั้นมื้อวานนี่ก็มื้อก่อนน่ะก็มีพี่น้องที่ขอมาได้เนี่ยนะครับสันติบ่สันติดวงสว่างเนาะ
สันติดวงสว่างก็มีแต่เพียงเงาๆได้ล่ะเอออันไม่ยังก็เดือนๆนะลองฟังเบิ่งเนาะแม่นอยู่บ่เพียงนี่อันบ่แม่นอีกนี่ก็ได้เออโอ้ยนอๆๆเออมื้อก่อนก็เพียงผมค้างได้สิเปิดไปก็ได้เออจังแม่นเพิ่นก็ได้เนาะเออคือค้างก็บ่จักต้องใส่โปรแกรมอื่นๆนำเนาะนะครับสายยันสัญญาพร้อมไหมถ้าสันติหาเพลงสันติไม่ได้สันสายยันดีไหมมือว่านนี่ก็สายยันเลยเนาะโอ้ยสายยันก็มีแต่เพลงเงาๆอีเมเอ้ยอืมอ่ะเห็นแล้วล่ะอันสายยันอันนั้นก็ได้มือก้อนอันรักษาเสื้อลายเนาะอืมมือนี้เป็นอย่างล่ะรักอันตรายครับ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ยามช่วงคริสต์มาสปีใหม่ผมก็พยายามร้องให้คืนอันดาวมันโดดได้คนขี่หลังควายนี่หมู่เขาก็หัวหัวอยู่ตลอดเวลาอันนี้งานเพลงของคุณยอดรักสลักใจขับร้องนะผมมักตอนไหนวันนี้เตะเฮาเตะเฮาเตะเฮาเตะเตะเฮาสิมักอยู่ว่าอีโพเอ้ยเจ้าก็ได้นะครับงานเพลงฝากตอนอีโพอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอากับทรงเวลาของรายการชุมชนสกลทวาปีช่วงพักพิงใจทาง FM 104.5 MHzวิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงรวมไปถึงทาง FM 18.25 MHz napooradio.com napoo.com บ่ napooradio FM 18.25 MHz สโลแกนมันยังก็ฟังทุกวัยสุขใจทุกวันฝากอีเมลเอาไว้เด้อฟังเมื่อใดก็ยิ้มเปื้อยิ้มเปื้อยเมื่อนั้นอันนี้ความมุ่งหวังของวิทยุเฮาเด้เพราะว่านอกจากตั้งสถานีวิทยุขึ้นมาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเราก็ยังมาตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดพี่น้องก็ไปกู้ยืมโอ้ยนะครับแต่ละเดือนแต่ละเดือนก็ขอพระคุณเป็นอย่างมากเด้อหลายคนก็เป็นสมาชิกกับเรากับสหกรณ์ของเราแล้วก้าวไปด้วยกันนะครับมวลสมาชิกของเราจะไม่ทิ้งกันเนาะอีเมเนาะเบิ่งแย่งกันไปกู้ยืมครั้งละ 5,000 บาทถือแต่เอกสารไปอย่างเดียวบ่ต้องใส่คนค้ำไปกู้ได้เลยเงินกู้ฉุกเฉินพิเศษอันนี้นะครับสำหรับท่านที่มีเครดิตดีได้สเครดิตบ่ดีเขาก็ลดเงินให้กู้ลงได้จนกว่าจะสามารถรักษาเครดิตขึ้นมาเหมือนเดิมได้ปีต่อไปพุ่นละมันจึงสิขึ้นมาคือเก่าเครดิตเฮาเพราะว่าเราตรวจเครดิตแล้วก็ประเมินเครดิตของสมาชิกทุกปีเดือนมีนาคมมือประชุมใหญ่เฮาก็สิได้ประกาศว่าผู้ใดแน่ที่ได้ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ได้ร้อยละบาทได้ร้อยละต่ำกว่าร้อยละบาทร้อยละ80สตางค์มีไหมต่อเดือนนะครับเดือนหนึ่งกู้ไปร้อยหนึ่งนี่ได้80สตางค์ก็มีได้ดอกเบี้ยนะบาทหนึ่งก็มีจ่ายนะครับบางคนก็บาท25สตางค์บางคนก็บาท50สตางค์อันนี้ก็สำหรับสมาชิกที่เกรดดีเขาก็ลดลงแล้วก็ถืออันสมมุติไปกู้ยืมได้เลยนะครับ5,000 บาทนี่สบายสบายนะครับบ่ต้องมีเงินใครอย่างจักอย่างขอแต่สมาชิกฝากเงินไว้ในบัญชีมี3เท่าละอนุมัติเลยเด้บ่แม่นว่ามีเงินฝากอยู่200แล้วไปกู้ 5,000 ได้บ่ได้ได้นั่นเด้เงินใครก็มีอยู่เนาะต้องมีอย่างน้อยๆก็นับไป3เท่ามีเงินฝาก200ก็กู้ได้เท่าไหร่ล่ะ600นะประมาณนั้นก็ไหลขึ้นไปเด้อเพราะฉะนั้นเงินจะไม่อยู่ในสหกรณ์จะอยู่ที่มวลสมาชิกทั้งหมดนะครับอันนี้ก็อันเป็นการก่อตั้งที่มีความภาคภูมิใจของหนุ่มน้อยคนผู้ไทยประการที่2และมาปีเมื่อกี้นี้เฮาก็ตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพขึ้นมาอีกอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจอันนี้พระอวยพรเด้พี่น้องก็ให้การสนับสนุนนะครับไปซื้อด้วยตนเองไปเล่าอาการให้ฟังไปคุยไปเอ็นเวลาไปส่งสมุนไพรอยู่เฮือนก็ได้รับความรู้ได้รับความเมตตาจากพี่น้องหลายนะครับบางเทือก็มีความสุขในการไปส่งครีมนวดสมุนไพรรับพลึงได้คันใกล้ๆนี่ผมก็ไปส่งได้แต่ส่วนหลายก็ไม่ต้องมาส่งก็ได้นะมันใกล้ว่าซั่นนี่ก็ส่งทางพุ่นละบริษัทขนส่งเนาะขอบคุณพี่น้องมื้อนี้นะครับส่งไปแล้วเด้อทางบ้านหนองกระบอกครับเป็นการสั่งซื้อครั้งที่2แล้วพี่น้องทางบ้านเลขที่69หมู่5บ้านหนองกระบอกครับตำบลนาเพียงกุสุมานของเราก็ส่งไปแล้วแล้วก็ทางหนองเดินพี่น้องทางหนองเดินดอนคาวเด้อขอบคุณคุณพี่ยอดยิ่งด้วยแล้วก็พี่น้องในคุ้มนั้นส่งไปงวดก่อนกับพักกันญาติกันไซ พี่น้องทางหนองเดินดอนคาวบรรณานิคมเนาะมื้อนี้ส่งไปแล้วเด้อส่งไปแล้วบ่ต้องญาติกันไซนะครับมดสาอยู่ได้หัน2อาทิตย์3อาทิตย์แหละเนาะแม่นบ่นะครับมื้อสาอยู่ได้หันวันนี้ก็ส่งไปเท่าไหร่3ขวดนะครับก็ฝากอีกขวดนึงไปด้วยความเคารพนะครับไปทั้งเจ้าอาวาสวัดนะครับ1ขวดเด้อฝากไปนําแน่พี่น้องทางหนองเดินดอนข่าวก็ฟังรายการของเฮานําใดได้นะครับเพิ่นแจ้งมาแล้วว่าฟังชัดเจนนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างมากเว้าพื้นการตั้งสถานีวิทยุแล้วก็ตั้งสหกรณ์รวมไปถึงตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในอนาคตพระจะให้เราทำอะไรบ้างแล้วแต่เพื่อนได้อีเมลเพื่อนเมตตาเฮ็ดหยังก็เฮ็ดไปนำนี่แหละพออยู่บ่อยู่ก็
ขึ้นขึ้นมาได้นะครับก็มีแนวทางได้อย่างเช่นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยหนังเฮิงแท้ๆมือละ6 7ชั่วโมงเจ็บหลังเจ็บแอวขาคือสิลุดออกแกงแอวนี่อีเมเอ้ยยังไม่พอยังยังกงโกกงโกยนําโอ้ยังบ่เฒ่าก็เจ็บแอวป่านนี้เนาะก็คอเพิ่นแล้วเนาะอยู่บ่อยู่ก็คึดขึ้นมาได้เด้อันนั้นอันนี้อันนี้อันนั้นเวลาเฮ็ดได้บัดนี้ไปอ่านหนังสือเนาะไปค้นหาทั้งอินเทอร์เน็ตทั้ง YouTube ค้นหาก็มีแต่แนวทางดีๆทั้งนั้นใน YouTube นั่นแต่บ่แม่นครับเพราะเฮาบ่มีเงินหลายเด้บ่มีเงินในการผลิตหลายเพราะฉะนั้นเอ็ดแนวได้บัดนี้นอนคิดแล้วก็สวดขออยู่เพราะวันนั้นแล้วเฮ็ดได้แล้วเนาะเอาคือบ่เอ็ดแบบนี้แบบนี้ว่าซั่นก็ลองเฮ็ดตามที่คิดเบิ่งได้แท้ในที่สุดก็สกัดออกมาแบบโบราณได้โดยไม่ต้องใช้เงินเยอะเลยคีเมเอ้ยใส่แต่ภูมิปัญญาชาวบ้านคนโบราณตะกี้บ่แม่นธรรมดาได้กว่าละคือแต่ละอย่างได้นี่เฮาก็บ่แม่นเก่งได้เนาะเบิ่งได้กว่าเห็นอียิปต์หั่นน่ะเฮ็ดพิสังพิสังก็โอ้ยอลังการแท้ๆเนาะเฮากัดโยยอมแพ้ได้บางอย่างวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้บางอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจในการผลิตครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเอ็ดไปเอ็ดมาเอ็ดขีมไปเอ็ดขีมมาเอ้าลองเงินเอ็ดเหลืองของเงินสเปรย์มึงดูว่าซั่นเอ้ยมันก็บ่ได้แตกต่างกันพอปานใดได้บางเทื่อก็ลืมได้อีแม่เอ้ยลืมว่าต้องแบ่งส่วนออกมาจากน้ำหนักเท่านั้นจากน้ำหนักเท่านี้เพราะว่าเฮ็ดกลางคืนเด้เอ็ดแต่ละมื้อนี่เป็นนั่งจอบเฝ้าเด้จนเกือบโยเกือบแจ้งพุ่นละบางเทื่อก็ได้เฮ็ดตั้งแต่2ทุ่มกับหนังเฝ้าก็จนเกือบแจ้งผู้ใดไปคุมเรื่องของกระแสความร้อนกระแสไฟนะครับเบิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับเพื่อที่จะให้ออกมามีคุณภาพตามที่อยากเห็นตามที่พี่น้องแนะนำมานะครับเพราะฉะนั้นจึงกลายมาเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงสำหรับบรรเทาอาการปวดหลังจากนั้นก็แจกทดลองใส่พี่น้องกะติแนะนำมาเด้บางคนบางท่านก็บอกสูตรมานำเด้สูตรยามานำกราบขอบพระคุณไปอย่างมากบางท่านก็เอาวานส่วนมาฝากนำนะครับโดยเฉพาะพี่น้องทั้งขาใกล้ก็เอามาฝากนะครับพี่น้องทั้งนาโพน้อยก็เอามาฝากนี่ล่าสุดก็ออกดอกแล้วเด้อทั้งนาโพน้อยเอามาฝากผมต้นบอกไงหนึ่งเด้ออกดอกละโอ้ยผมตัดใบมันออกไปเฮ็ดแล้วไปเฮ็ดอันครีมนวดแล้วแต่ว่าอันพอตัดไปปลูกได้มือ2มือแม่บ้านผมละบอกว่าไปเบิ่งดูหั่นต้นวันสวนจะหอนออกดอกแล้วเด้อว่าซั่นตอนนี้สูงเกือบฮอดหน้าเอิกแล้วได้ดอกหั่นได้ขนาดตัดไปครึ่งนึงครึ่งลำครึ่งต้นเนาะขอบพระคุณพี่น้องเด้อที่ให้ความเมตตาแล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่เป็นพลังเงียบฟังรายการแล้วก็สอบถามไปสั่งซื้อไปนะครับไปแวะเยี่ยมหนุ่มน้อยคนผู้ไทยด้วยความขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับเว้าพื้นวิทยุเนาะการก่อตั้งวิทยุนี่ขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านพระอาจารย์ปฐมมูนี้มาเยี่ยมมาทุกปีได้พระอาจารย์ปฐมนี่มาทุกปีปีละเทื่อมาเยี่ยมมาอย่างก็มีแต่เอาของฝากมา มีแต่ของมาเยี่ยมพระอาจารย์ปฐมพระอาจารย์สมบูรณ์พระอาจารย์น้อยทั้งพลจานอันนี้เป็นพระอาจารย์ที่อุปถัมภ์นุ่มน้อยคนผู้ไทยมาตั้งแต่ยังบ่ได้ตั้งสถานีวิทยุเด้ตั้งแต่ศูนย์ปฏิบัติธรรมของพระอาจารย์หงอยู่บ้านโคกม่วงนะครับตอนนั้นทางหลวงพ่อหงเนาะนะครับก็ได้อันนี้ล่ะบริจาคเสาวิทยุ30เมตรจนถึงวันนี้ยังใส่การอยู่นะครับโดยมีท่านพระอาจารย์สมบูรณ์นะครับเป็นผู้ปีนต้นเสาเชื่อมเหล็กให้เสื่อมเสาวิทยุให้ตอนนี้ก็อาจารย์สมบูรณ์ทั้งอุ้มจานเด้อกล่าวนมัสการขอบพระคุณแล้วก็ยังแวะเวียนมาเด้มาสนับสนุนอยู่ตลอดเวลานะครับทุกปีมือวานมือก่อนก็ได้เห็นแม่บ้านผมบอกว่าพระอาจารย์โทรศัพท์มาเด้อเพื่อสีเฮ็ดใบดีกาน้ำเด้อพระสนองกราบนมัสการขอบพระคุณครับส่วนพระอาจารย์ประถมนี่ก็ศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ออกไปมันไก่เนาะบ่ได้ไปเยี่ยมเราจักเทื่อใดไปเทื่อเดียวเนาะไปเทื่อเดียวนะครับนานแล้วหลายปีแล้วนะครับสะก็กว้างต้นผักหวานก็หลายนะครับปลูกในเดินเด็กก็ดูแลอยู่แล้วก็โซล่าเซลล์แผงโซล่าเซลล์นี่หลายนะครับท่านพระอาจารย์ปฐมพี่น้องทั้งโคกม่วงก็เป็นที่ภาคภูมิใจเนาะเป็นแหล่งจุดศรัทธายาม
มีกิจกรรมต่างๆน้องๆนักเรียนนักศึกษาทางนครพนมก็มาช่วยกันเยอะปลูกผักหวานในเต็มป้าหนึ่งได้นะครับแล้วอาจารย์ก็มาเยี่ยมมายามหนุ่มน้อยคนผู้ไทยทุกครั้งอย่างวันนี้ก็เอากล้องและก็เลนรวมไปถึงอุปกรณ์ถ่ายทอดสดไลฟ์สดมาฝากด้วยนะครับให้ไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์ต่อไปนอกจากนั้นแล้วพระอาจารย์ปฐมก็ยังได้เชื่อมเสาวิทยุให้ผมนำได้เป็นทีมเป็นทีมพี่พระอาจารย์สุบูรณ์พระอาจารย์ปฐมนี่นะทั้งปีนทั้งเสื่อมเนาะทั้งเอามาส่งนำได้เอามาส่งนำนะครับทางพระอาจารย์น้อยก็เช่นเดียวกันนะครับทางพระอาจารย์น้อยทางพูนจานเนาะกราบนมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์น้อยก็มาให้ผมทำวิดีโอการอบรมการทำสมาธิอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็ส่งรูปมาสม่ำเสมอทั้งพระอาจารย์อื่นๆด้วยที่ไม่ได้ติดต่อกันนะครับมีทั้งไปเป็นคารวาสแล้วก็มีร่ำรวยไปแล้วก็มี ยังบ่มีภัยยากจนเหมือนอันผู้ใดก็คือยังบ่ได้มีความลำบากเลยเนาะแต่ละท่านมีแต่คนร่ำรวยไปทราบว่าเวลาลาสิกขาไปแล้วก็ร่ำรวยไปเยอะเอาเงินมาแบ่งหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเอาเงินมาหนุ่มน้อยคนผู้ไทยยืมนะเด้อ จาก2 3ล้าน4ล้าน5ล้าน6ล้าน7ล้าน8ล้านพุ่นล้านเนาะเอาเว้าเล่นเว้าหัวเด้อขอบพระคุณทุกท่านที่บ่ลืมหนุ่มน้อยคนผู้ไทยยังไม่ลืมผมนะครับแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านในการติดตามรับฟังแล้วก็เป็นกำลังใจสำหรับวิทยุนาโพเรดิโอของเราครับ

มนต์สิทธิ์คำสร้อยขับร้องช้ำรักจากสกุลเขาฮ้องว่าไม่ยังก็เว้าถึงสาวสกุลเนาะใจดำอยู่บ่บ่ได้ดำได้โดยอีเมลเนาะจากว่าเว้าบ่ถือข้อกันสักพักนึงแล้วเว้าบ่ถือข้อกันหันหลังให้กันแล้วก็แต่งเพลงแล้วเนาะที่จริงสาวสกุลบ่ได้ใจดำได้เด้อเนาะอีเมลเนาะแล้วว่าไม่เท่าสกุลก็บ่ได้ใจดำเด้อจะไปหาว่าใจดำได้เนาะเป็นเพลงเพื่อความสุขความมุ่นสื่นเด้อฟังเพื่อความยิ้มเปื่อยิ้มเปื่อยิ้มฟิตปิดฟิตปิดได้อย่าไปคิดอย่างไรเด้ออีเมลเด้อตามประสาเพลงได้ผมก็เปิดไปตามเพลงนี่ล่ะพี่น้องแนะนำมาก็เปิดไปนะครับบางคนก็มีได้เอ้ยซื้อได้บ่ต้องบอกเด้อคอยขอเด้อว่าซั่นขออย่าฟังรายการเจ้านี่ว่าซั่นบางท่านก็แนะนำมาว่าเว้าผู้ไทยหั่นม้วนเด้อว่าซั่นกราบขอบพระคุณนะครับผมก็สิพยายามปรับปรุงนำเสียงก็พยายามหากินน้ำค้างอยู่ได้ให้มันใสขึ้นกว่าเก่าแต่แห้งกินแห้งเสียงไปตั้งเรื่อยๆได้เนาะสังเสียดเนาะเสียงก็โอ้ยคือเป็ดเทพนี่ได้ดีนี่ฮั่นคันแม่นเป็ดกาบกับสิม้วนกว่านี้อยู่ดอกเนาะอันนะครับขอบพระคุณพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดเป็นกำลังใจทาง Facebook นำเด้อแล้วก็ติดตามรับฟังทางหน้าปัดวิทยุของเราทุกโมงทุกบอนนะครับในช่วงนี้ข่าวบริการข่าวประชาสัมพันธ์ของผมยกยอดไปในช่วงของ 17:30 น. อ่ะ 19:00 นะครับ30นาทีโดยประมาณนะครับแล้วก็ช่วงเสาร์ 7:30 น. นะครับเฮามีข่าวบริการข่าวประชาสัมพันธ์หลายได้ช่วงนั้นก็ได้แต่ว่าก็อยากนำมาฝากพี่น้องอยู่เหลือบางเวลาแล้วเหลือ6นาทีนะครับก็ส่งกำลังเจอสำหรับวันนี้วันที่25กันยายนแล้วเหลืออีก5วันก็จะถึงวันสิ้นปีงบประมาณแล้วส่งกำลังเจอสำหรับพี่น้องที่เป็นข้าราชการหลายท่านก็จะเกษียณสำราญแล้วนะครับอาจารย์ดาวิดเพิ่นกว่าสิเกษียณสำราญพอเกษียณแล้วบ่ได้สำราญธรรมดาได้โอ้ยใส่แว่นตาดำไปหั่นไปนี่ไปตลอดได้อาจารย์ดาวิดเฮาก็ได้บ่ได้สำราญอย่างเดียวนะครับม้วนม้วนเรื่อยๆงานกันหลายแห้งหลายกว่าเก่าเรียกว่าสร้างวัยหลังเกษียณให้มีคุณค่าต่อสังคมในส่วนที่รับราชการอยู่ก็ปฏิบัติหน้าที่ตามที่มุ่งหวังให้เด็กน้อยถ้าเป็นคู่ก็อยากให้เด็กนักเรียนถึงฝั่งเนาะนะครับถ้าทำงานอย่างอื่นก็ตามความวัตถุประสงค์ตามวัตถุประสงค์ของงานนั้นๆผ่านไปแล้วทำอย่างดีที่สุดแล้วบ่ว่าสิเป็นตำรวจทหารเด้อส่งกำลังเจอขอต้อนรับเข้าสู่การเป็นประชาชน 100% อีกครั้งนะครับบางคนก็จมนะโอ้ยเกษียณนี่ว่าสิไปเฮ็ดสวนเพิ่นว่าพอเกษียณรถยกจกเฮาบ่ขึ้นอีเมเอ้ย คือผมนี่ตั้งใจว่า60ปีสิเฮ็ดสวนเด้ซื้อทีไว้10กว่าไร่เนาะของลูกสาวดอกว่าซื้อมาไว้ว่าสิเฮ็ดสวนตั้งใจสิไปทางสวนปีนั้นปีนี้ปีนี้ปีนั้นอยู่ตั้งใจสิปลูกต้นไม้ไว้จัก100ต้นจักไร่2ไร่ว่าซั่นเด้โอ้ยไปจกอันไปจับจก2 3บาทเหมื่อยล่ะซาวหักๆล่ะจังซั่นล่ะอีเมเอ้ยขอบพระคุณทุกท่านนะครับมื้อนี้หนุ่มน้อยคนพุทธไทยลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ

สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักทุกท่านในที่สุดเราก็มาถึงวันที่25กันยายนครับจากหนังสือปัญญาจารย์เขียนหน้าฝั่งนะครับพี่น้องบอกว่าหนุ่มสาวเอ๋ยจงยินดีในวัยเยาว์ของท่านใจของท่านจงร่าเริงขณะที่ท่านยังเยาว์วัยอยู่จงทำตามที่ใจของท่านชอบและตามที่ในตาของท่านปรารถนาแต่จงรู้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่ท่านทำนี่แหละครับที่นักบุญออกัสตินหรือนักบุญออกัสตินเนี่ยเคยเขียนไว้ในหนังสือของท่านใจความว่าจงรักพระเจ้าและทำตามใจซึ่งมันก็ขัดกันอยู่นะครับถ้ารักพระเจ้าและทำตามใจไปในทางที่ไม่ดีไม่งามเนี่ยคงจะรักพระเจ้าไม่ได้แต่ถ้ารักพระเจ้าด้วยสุดหัวใจเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์เลือกพระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิตเราก็จะทำสิ่งที่เราเห็นว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้กีดกันไม่ได้ห้ามเป็นการพัฒนาอีกขั้นหนึ่งแต่การที่ถ้าหากว่าเด็กวัยรุ่นเยาวชนไม่มีความชื่นชมยินดีเลยมีแต่ความเศร้าโศกมันก็ไม่ใช่สิ่งที่น่าสรรเสริญหรือว่าน่าส่งเสริมกันนั้นก็ตามหลายสิ่งหลายอย่างที่เยาวชนทุกวันนี้กระทำก็เป็นการกระทำตามใจของเขาซึ่งความคิดของเขาก็ยังอยู่ในเยาววัยบางทีรู้เท่าไม่ถึงการทดลองนี่ทดลองนั่นทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ฝืนอย่างนั้นอย่างนี้ในทุกเช้าบางทีตอนที่สองที่สามก็มักจะได้ยินคนขี่มอเตอร์ไซค์แข่งขันกันแบบเป็นแบบตายเลยไม่ทราบว่าเขามีการพนันอะไรกันบ้างหรือเปล่าแต่เราดูแล้วเนี่ยเขามีพลังจริงแต่ว่าความคิดของเขานั้นมันไม่ถูกต้องในเมื่อปัญญาจารย์บอกว่าจงรู้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่ท่านทำเนี่ยเราก็คงจะอยู่ในระบบเราจะไม่ทำสิ่งที่เราจะถูกพิพากษาไปในทางลบนะครับพี่น้องส่วนในพระวรสารนั้นมีใจความว่าเวลานั้นขณะที่ทุกคนกำลังพิศวงในทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำอยู่นั้นพระองค์ตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าท่านทั้งหลายจงฟังถ้อยคำเหล่านี้ไว้ให้ดีเถิดบุตรแห่งมนุษย์กำลังจะถูกมอบในเงื้อมือ

0: มนุษย์คืนด้วยความรักด้วยความเสียสละในที่สุดพระองค์เลือกสิ่งหนึ่งที่พวกเราไม่ได้คาดคิดเลยคือส่งพระบุตรของพระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนเราจนทำให้ทุกวันนี้หลายคนก็บอกว่าเอ้ยพระเยซูเจ้ามารูปแบบนี้จะน่านับถือได้อย่างไรมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็อยู่กับมนุษย์เดินดินกินกลางทรายอย่างนี้จะได้รับชื่อว่าเป็นพระได้อย่างไรก็แน่นอนเมื่อพระเจ้าทรงรักมนุษย์พระองค์ปรารถนาเหลือเกินที่จะไถ่มนุษย์ให้ได้ทำทุกอย่างที่มนุษย์อาจจะไม่คาดคอยแต่การกระทำของพระองค์นั้นก็คือพระองค์ยอมมอบชีวิตไว้ในเงื้อมือของคนที่ประหารมันเป็นชัยชนะของผู้แพ้พระองค์แพ้เพื่อมนุษย์จะได้ชนะเพื่อมนุษย์จะได้มีชีวิตใหม่พี่น้องครับถ้าเราไม่เข้าใจถึงความรักของพระบิดาเจ้าชีวิตของเราก็คงจะไม่สามารถที่จะมีความหมายที่ถูกต้องถ้าพระบิดาเจ้าไม่ได้ตายเพื่อเราแต่ละคนก็คงจะถูกทอดทิ้งให้อยู่ในความตายแต่ถ้าพระองค์มาตายเพื่อเราเพื่อจะชนะบาปและความตายแล้วพระองค์บอกว่าลูกเดินตามเรามาเถิดและทำเหมือนเราก็คือถูกตรึงไว้บนกางเขนตรึงความปรารถนาที่ไม่ดีความคิดที่ไม่ถูกต้องตรึงสิ่งที่เป็นทางลบของพวกเราเนี่ยแล้วดำรงชีวิตอยู่ในความผาสุกความถูกต้องและดำรงชีวิตที่มีใจสุภาพถ่อมตนอันนี้ต่างหากพี่น้องที่ทำให้พวกเราได้เดินไปกับพระเยซูเจ้ามาถึงขั้นนี้แล้วจะเดินทางต่อไปขอพระบิดาประทานพระพรให้แก่พี่น้องขอให้พี่น้องได้รับพระพรที่จำเป็นสำหรับชีวิตของพี่น้องและครอบครัวของพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับพี่น้อง
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป
1: ขอเชิญรับฟังรายการเยาวชนต้นกล้าควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: พระวาจาของพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่25กันยายนสัปดาห์ที่25เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือปัญญาจารย์บทที่3ข้อ1ถึง11มีเวลาสำหรับทุกสิ่งมีเวลาสำหรับกิจการต่างๆภายใต้ท้องฟ้ามีเวลาเกิดและเวลาตายเวลาปลูกและเวลาถอนสิ่งที่ปลูกเวลาฆ่าและเวลารักษาให้หายเวลารื้อทำลายและเวลาก่อสร้างเวลาร้องไห้และเวลาหัวเราะเวลาไว้ทุกข์และเวลาเต้นรำเวลาโยนก้อนหินทิ้งและเวลาเก็บรวบรวมก้อนหินเวลาสวมกอดและเวลาละเว้นการสวมกอดเวลาแสวงหาและเวลาสูญเสียเวลาเก็บรักษาและเวลาโยนทิ้งเวลาฉีกและเวลาเย็บเวลานิ่งเงียบและเวลาพูดเวลารักและเวลาเกลียดเวลาทำสงครามและเวลาสันติคนทำงานได้ประโยชน์ใดจากงานยากลำบากของตนข้าพเจ้าเห็นงานยากลำบากที่พระเจ้าประทานให้มนุษย์มีงานทำพระองค์ทรงกระทำให้ทุกสิ่งงดงามตามเวลาแต่ทรงใส่ความสำนึกถึงเวลาที่ผ่านไปไว้ในใจของมนุษย์ถึงกระนั้นมนุษย์ก็ยังไม่เข้าใจจุดเริ่มต้นและการสิ้นสุดของกิจการที่พระเจ้าทรงกระทำบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาบทที่9ข้อ18ถึง22วันหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาอยู่เพียงพระองค์เดียวบรรดาศิษย์เข้ามาเฝ้าพระองค์จึงตรัสถามเขาว่าประชาชนว่าเราเป็นใครเขาทูลตอบว่าบางว่าเป็นยอห์นผู้ทำพิธีล้างบางว่าเป็นเอลียาบางว่าเป็นประกาศกในอดีตคนหนึ่งซึ่งกลับคืนชีพพระเยซูเจ้าตรัสถามเขาว่าท่านล่ะว่าเราเป็นใครเปโตรทูลตอบว่าพระองค์คือพระคริสต์ของพระเจ้าพระองค์จึงทรงกำชับบรรดาศิษย์มิให้พูดเรื่องนี้แก่ผู้ใดพระองค์ตรัสว่าบุตรแห่งมนุษย์จะต้องรับทรมานเป็นอันมากจะถูกบรรดาผู้อาวุโสมหาสมณะและธรรมจารย์ปฏิเสธไม่ยอมรับและจะถูกประหารชีวิตแต่จะกลับคืนชีพในวันที่สาม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับท่านผู้ฟังครับปัญญาจารย์มีความสนใจเรื่องธรรมล้ำลึกของการเวลาเขาเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเวลาของมันเกิดขึ้นในเวลาที่กำหนดและเหมาะสมสำหรับทุกสิ่งแต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเวลานั้นเป็นเวลาที่เหมาะสมมีอะไรเป็นเครื่องรับประกันได้บ้างดูเหมือนว่ามนุษย์ทำอะไรไม่ได้กับเวลาที่ผ่านไปในแต่ละวินาทีเขาไม่สามารถบังคับเวลาให้หยุดเดินหรือหยุดเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแท้ที่จริงชีวิตเป็นสิ่งเรียบง่ายไม่สลับซับซ้อนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เพียงไม่กี่อย่างเช่นมีเวลาเกิดและเวลาตายมีเวลารักและเวลาเกลียดมีเวลาร้องไห้และเวลาหัวเราะมีเวลาอยู่ด้วยกันและเวลาแยกจากกันมีเวลานิ่งเงียบและเวลาพูดมีเวลารื้อมีเวลาทำลายและเวลาก่อสร้างเป็นต้นมนุษย์เวียนว่ายอยู่ในเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เหมือนอยู่ในกรงที่เขาไม่สามารถหลุดรอดออกมาได้แต่ก็มีความหมายในทุกสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำและจัดให้เหมาะกับเวลาของมัน แต่มนุษย์ไม่ยอมรับองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำให้มนุษย์มีความต้องการและความจำเป็นที่จะต้องถามตนเองเกี่ยวกับชีวิตที่อยู่เหนือการเวลาในแต่ละขณะเป็นความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองทั้งหมดทันทีที่มนุษย์พ้นจากเวลาแต่ละขณะเขาก็พบกับความขัดแย้งปัจจุบันการไม่สอดคล้องกับอดีตการเสมอไปอันที่จริงอดีตของความยุติธรรมอาจตามด้วยปัจจุบันที่ล้มเหลวก็ได้หรือในทางกลับกันมนุษย์เจริญชีวิตอยู่กับอนาคตเขาฝันถึงมันและอยากจะไปให้ถึงแต่อนาคตก็หนีหายไปจากเขาเมื่อมนุษย์ค่อยๆออกจากอนาคตและผูกปัจจุบันติดไว้กับอดีตเขาค้นพบว่าอำนาจไม่กลับมาดังนั้นบทสรุปคืออะไรคำตอบก็คือไม่มีอะไรดีไปกว่าการมอบความไว้วางใจไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งก็คือความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าในความคิดของปัญญาจารย์นั่นเองแต่การไม่สูญเสียปัจจุบันเป็นความปรีชาฉลาดเวลาหนึ่งเดียวที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบให้อยู่ในกำมือของมนุษย์นบุลูการนำหัวข้อพระวรสารของเมื่อวานขึ้นมากล่าวอีกครั้งวันนี้พระเยซูเจ้าเองทรงหันไปถามบรรดาศิษย์ของพระองค์ด้วยคำถามเดียวกันประชาชนว่าเราเป็นใครคำตอบของประชาชนมีความหลากหลายถึงแม้คำตอบของบรรดาศิษย์จะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์แต่อย่างน้อยก็เป็นที่เข้าใจได้ด้วยเหตุนี้พระเยซูเจ้าจึงห้ามมิให้เขาพูดการยอมรับว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระเมสสิยาห์เท่านั้นยังไม่พอคำถามก็คือพระองค์ทรงเป็นพระเมสสิยาห์แบบไหนคำตอบคือเป็นพระเมสสิยาห์ที่จะต้องถูกตรึงกางเขนซึ่งเป็นศูนย์กลางของความเชื่อการถูกตรึงกางเขนไม่ใช่เหตุบังเอิญแต่เป็นความตั้งใจเป็นแผนการของพระเป็นเจ้าสิ่งนี้เป็นความใหม่ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนหลายคนถือเป็นเรื่องสะดุดการประทับอยู่ของพระเป็นเจ้าแสดงออกมาบนเส้นทางแห่งกางเขนในการมอบตนในความรักซึ่งยอมถูกขัดแย้งและดูเผินๆเหมือนเป็นการพ่ายแพ้แต่หนทางแห่งกางเขนจะนำไปสู่การกลับคืนชีพการอุทิศตนหรือมอบตนจนหมดสิ้นให้กับความตายเป็นชัยชนะของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทอญอาเมน

Thank you. Thank you.

ไม่มีใครที่จะฉลาดด้วยตนเองไม่มีใครที่จะฉลาดด้วยตนเองจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
1: และพระนางทรงครรภ์เดชะประจิตเจ้า
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
1: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
1: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
1: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า
0: ข้าแต่พระเจ้า
1: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและกางเขนของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
3: 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักทุกท่านในที่สุดเราก็มาถึงวันที่25กันยายนครับจากหนังสือปัญญาจารย์เขียนหน้าฝั่งนะครับพี่น้องบอกว่าหนุ่มสาวเอ๋ยจงยินดีในวัยเยาว์ของท่านใจของท่านจงร่าเริงขณะที่ท่านยังเยาว์วัยอยู่จงทำตามที่ใจของท่านชอบและตามที่ในตาของท่านปรารถนาแต่จงรู้ว่าพระเจ้า

0: ที่เราเห็นว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้กีดกันไม่ได้ห้ามเป็นการพัฒนาอีกขั้นหนึ่งแต่การที่ถ้าหากว่าเด็กวัยรุ่นเยาวชนไม่มีความชื่นชมยินดีเลยมีแต่ความเศร้าโศกมันก็ไม่ใช่สิ่งที่น่าสรรเสริญหรือว่าน่าส่งเสริมกันนั้นก็ตามหลายสิ่งหลายอย่างที่เยาวชนทุกวันนี้กระทำก็เป็นการกระทำตามใจของเขาซึ่งความคิดของเขาก็ยังอยู่ในเยาว์วัยบางทีรู้เท่าไม่ถึงการทดลองนี่ทดลองนั่นทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ฝืนอย่างนั้นอย่างนี้ในทุกเช้าบางทีตอนที่สองที่สามก็มักจะได้ยินคนขี่มอเตอร์ไซค์แข่งขันกันแบบเป็นแบบตายเลยไม่ทราบว่าเขามีการพนันอะไรกันบ้างหรือเปล่าแต่เราดูแล้วเนี่ยเขามีพลังจริงแต่ว่าความคิดของเขานั้นมันไม่ถูกต้องในเมื่อปัญญาจารย์บอกว่าจงรู้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่ท่านทำเนี่ยเราก็คงจะอยู่ในระบบเราจะไม่ทำสิ่งที่เราจะถูกพิพากษาไปในทางลบนะครับพี่น้องฉะนั้นพระวรสารนั้นมีใจความว่าเวลานั้นขณะที่ทุกคนกำลังพิศวงในทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำอยู่นั้นพระองค์ตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าท่านทั้งหลายจงฟังถ้อยคำเหล่านี้ไว้ให้ดีเถิดบุตรแห่งมนุษย์กำลังจะถูกมอบในเงื้อมือของคนทั้งหลายเวลาที่เราพูดถึงพระเยซูเจ้าเราก็จะบอกพระองค์เป็นพระผู้ไถ่ทำไมต้องไถ่ก็เพราะมีบาปเข้ามาในสังคมมนุษย์ทำไมถึงมีบาปเข้ามาก็เพราะว่าอาดัมเลวาซึ่งเป็นมนุษย์คนแรกได้เลือกเอาสิ่งที่ตัวเองปรารถนาอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะอยู่นอกลู่นอกทางแล้วเขาก็ได้ทำผิดไม่ได้ทำผิดแล้วพระผู้เป็นเจ้าก็จะต้องหาวิธีการที่จะไถ่มนุษย์คืนด้วยความรักด้วยความเสียสละและในที่สุดพระองค์เลือกสิ่งหนึ่งที่พวกเราไม่ได้คาดคิดเลยคือส่งพระบุตรของพระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนเราจนทำให้ทุกวันนี้หลายคนก็บอกว่าเอ้ยพระเยซูเจ้ามารูปแบบนี้จะน่านับถือได้อย่างไรมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็อยู่กับมนุษย์เดินดินกินกลางทรายอย่างนี้จะได้รับชื่อว่าเป็นพระได้อย่างไรก็แน่นอนเมื่อพระเจ้าทรงรักมนุษย์พระองค์ปรารถนาเหลือเกินที่จะไถ่มนุษย์ให้ได้ทำทุกอย่างที่มนุษย์อาจจะไม่คาดคอยแต่การกระทำของพระองค์นั้นก็คือพระองค์ยอมมอบชีวิตไว้ในเงื้อมือของคนที่ประหารมันเป็นชัยชนะของผู้แพ้พระองค์แพ้เพื่อมนุษย์จะได้ชนะเพื่อมนุษย์จะได้มีชีวิตใหม่พี่น้องครับถ้าเราไม่เข้าใจถึงความรักของพระผู้เป็นเจ้าชีวิตของเราก็คงจะไม่สามารถที่จะมีความหมายที่ถูกต้องถ้าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ตายเพื่อเราแต่ละคนก็คงจะถูกทอดทิ้งให้อยู่ในความตายแต่ถ้าพระองค์มาตายเพื่อเราเพื่อจะชนะบาปและความตายแล้วพระองค์บอกว่าลูกเดินตามเรามาเถิดและทำเหมือนเราก็คือถูกตรึงไว้บนกางเขนตรึงความปรารถนาที่ไม่ดีความคิดที่ไม่ถูกต้องตรึงสิ่งที่เป็นทางลบของพวกเราเนี่ยแล้วดำรงชีวิตอยู่ในความผาสุกความถูกต้องและดำรงชีวิตที่มีใจสุภาพถ่อมตนอันนี้ต่างหากพี่น้องที่ทำให้พวกเราได้เดินไปกับพระเยซูเจ้ามาถึงขั้นนี้แล้วจะเดินทางต่อไปขอพระผู้เป็นเจ้าประทานพระพรให้แก่พี่น้องขอให้พี่น้องได้รับพระพรที่จำเป็นสำหรับชีวิตของพี่น้องและครอบครัวของพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับพี่น้อง
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร
2: ์ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการบทบาทคาทอลิกไทยควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

ก็เหมือนการผ่าตัดมันทำให้เจ็บแต่มันรักษาความเท็จเหมือนกับยารักษาความเจ็บปวดมันบรรเทาแต่มันมีผลข้างเคียงตลอดไปความจริงก็เหมือนการผ่าตัดมันทำให้เจ็บแต่มันรักษาความเท็จเหมือนกับยารักษาความเจ็บปวดมันบรรเทาแต่มันมีผลข้างเคียงตลอดไปจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะยอมรับแทนที่จะคาดหวังคุณก็จะผิดหวังน้อยมากเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะยอมรับแทนที่จะคาดหวังคุณก็จะผิดหวังน้อยมากจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

สวัสดีพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนวันนี้ก็อยากจะพูดถึงประเทศที่มีผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกโรมันคาทอลิกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปี2026นี่นะครับความเข้าใจใหม่เรื่องการเติบโตของศาสนาคาทอลิกคนส่วนใหญ่มักเชื่อว่าศาสนาคาทอลิกเติบโตช้าและเติบโตผ่านการสืบทอดจากพ่อแม่สู่ลูกเป็นหลักแต่ในปี2026ภาพนั้นเริ่มเปลี่ยนไปคนนับถือนับพันทั่วโลกคนที่นับถือนับพันทั่วโลกกำลังเลือกที่จะเปลี่ยนมานับถือศาสนาคาทอลิกด้วยความตั้งใจจริงเพื่อค้นหาความมั่นคงและสัจธรรมในชีวิตไม่ใช่แค่เพราะเกิดมาในครอบครัวคาทอลิกเท่านั้น5ประเทศที่มีการเติบโตของคริสตชนมากที่สุดอันดับที่5ประเทศไนจีเรียประเทศไนจีเรียกลายเป็น1ในศูนย์กลางที่แข็งแกร่งที่สุดโดยมีประชากรคาทอลิกหลายสิบล้านคนกระบวนการการเข้าเป็นคาทอลิกมีการจัดการที่เป็นระบบผู้สนใจต้องผ่านการเรียนรู้ความเชื่อหลายเดือนก่อนรับศีลล้างบาปปัจจัยขับเคลื่อนไนจีเรียเป็นประเทศที่มีประชากรวัยรุ่นจำนวนมากที่กำลังแสวงหาเป้าหมายและตัวตนในชีวิตศาสนาจักรให้โครงสร้างในการใช้ชีวิตและชุมชนแก่พวกเขาความท้าทายในบางพื้นที่ที่มีความขัดแย้งทางศาสนาการเลือกนับถือศาสนาคาทอลิกถือเป็นความเสี่ยงแต่ความเชื่อก็ยังคงเติบโตเพราะมาจากความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าไม่ใช่แค่ประเพณีผลกระทบคาทอลิกในไนจีเรียมีบทบาทสำคัญในการให้บริการทางสังคมเช่นโรงเรียนและโรงพยาบาลและยังเป็นแหล่งผลิตนักบวชที่ออกไปทำพันธกิจทั่วโลกอันดับ4เกาหลีใต้การเติบโตในเกาหลีใต้ไม่ได้มาจากจำนวนประชากรแต่มาจากระเบียบวินัยและตัวเลือกส่วนบุคคลกระบวนการเน้นการศึกษาและโครงสร้างที่ชัดเจนกระบวนการเตรียมตัวมักใช้เวลาเกือบ1ปีโดยมีการเรียนพระคัมภีร์และเตรียมจิตวิญญาณอย่างเข้มข้นปัจจัยขับเคลื่อนท่ามกลางสังคมที่มีการแข่งขันสูงผู้คนรู้สึกเหนื่อยล้าศาสนาคาทอลิกเสนอจังหวะชีวิตที่เน้นการพักผ่อนการอธิษฐานภาวนาและชุมชนจุดเด่นมีความต่อเนื่องจากประวัติศาสตร์ที่คาทอลิกในเกาหลีเริ่มต้นจากการพบปะมิชชันนารีของเด็กปัญญาชนที่เมืองจีนและกลับมาประกาศพระวรสารอันดับที่3ประเทศจีนแม้จะเป็นเรื่องยากที่จะวัดผลเชิงสถิติเนื่องจากความซับซ้อนด้านการเมืองแต่ศาสนาคาทอลิกในประเทศจีนมีการเติบโตอย่างเงียบๆกระบวนการมีทั้งวัดที่เป็นทางการและชุมชนใต้ดินผู้คนในเมืองใหญ่เริ่มแสวงหาความหมายของชีวิตมากกว่าความสำเร็จทางวัตถุปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วทำให้หลายคนรู้สึกว่างเปล่าศาสนาคาทอลิกเสนอวิสัยทัศน์ที่เน้นเรื่องชีวิตนิรันดรและโครงสร้างของจิตวิญญาณลักษณะเด่นการเติบโตเป็นไปผ่านความสัมพันธ์ในชุมชนเล็กๆและการพบปะส่วนตัวที่เปลี่ยนชีวิตคนอันดับที่2ประเทศอินเดียเป็นกรณีศึกษาที่ซับซ้อนและทรงพลัง
ดยเฉพาะในรัฐเกราลาและทามินนาดูกระบวนการหลายครอบครัวเปลี่ยนมานับถือคาทอลิกพร้อมกันโดยเริ่มจากการได้รับการบริการจากพระศาสนาจักรเช่นโรงเรียนและโรงพยาบาลปัจจัยขับเคลื่อนผู้คนประทับใจในการให้บริการและการดูแลชุมชนก่อนที่จะเริ่มศึกษาความเชื่ออย่างลึกซึ้งความท้าทายการเปลี่ยนศาสนาในบางพื้นที่อาจจะเผชิญแรงกดดันทางสังคมและกฎหมายทำให้การตัดสินใจของแต่ละคนมีความหมายและมีการไตร่ตรองมาอย่างดีอันดับที่หนึ่งนั้นคือเวียดนามเป็นประเทศคาทอลิกที่มีชีวิตชีวาและเติบโตอย่างต่อเนื่องมากที่สุดในปี2026กระบวนการโปรแกรมเตรียมรับศีลล้างบาปกำลังขยายตัวอย่างมากในเมืองใหญ่เช่นโฮจิมินห์ซิตี้และฮานอยปัจจัยขับเคลื่อนพลังของชุมชนเพื่อนชวนเพื่อนครอบครัวสนับสนุนกันทำให้การเปลี่ยนศาสนาไม่ใช่เรื่องโดดเดี่ยวลักษณะเด่นศาสนาคาทอลิกในเวียดนามมีความชัดเจนมีการเฉลิมฉลองศาสนกิจที่คนเข้าร่วมจำนวนมากและมีระบบการอบรมที่เข้มแข็งสร้างความมั่นคงในระยะยาวบทสรุปในวันนี้นะครับสรุปว่าศาสนาคาทอลิกไม่ได้กำลังเสื่อมถอยแต่กำลังขยายตัวไปยังทวีปแอฟริกาและอาเซียศาสนาคาทอลิกในปัจจุบันคือสิ่งที่คนเลือกด้วยความตั้งใจจริงไม่ใช่สิ่งที่ได้รับมาตามมรดกและศูนย์กลางของศาสนาคาทอลิกโลกกำลังเปลี่ยนทิศทางไปสู่ประเทศเหล่านี้ซึ่งจะเป็นผู้กำหนดทิศทางและอนาคตของพระศาสนาจักรคาทอลิกต่อไปขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

0: ความลับที่3ของฟาติมาซึ่งเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมาอย่างยาวนานในศาสนาจักรคาทอลิกโดยมีสรุปประเด็นสำคัญดังนี้ 1. ความลับคืออะไรและทำไมถึงเป็นประเด็นความเป็นมาในปี1917เด็กเลี้ยงแก่สามคนที่เมืองฟาติมาประเทศโปรตุเกสอ้างว่าได้รับข้อความจากพระแม่มารีโดยมีสามความลับความลับที่1นิมิตเกี่ยวกับนรกความลับที่2คำพยากรณ์เรื่องรัสเซียจะเผยแพร่ความผิดพลาดไปทั่วโลกรวมถึงสงครามและการเบียดเบียนความลับที่3ถูกเก็บเป็นความลับนานหลายทศวรรษคำสั่งลับซิสเตอร์ลูเซียหนึ่งในเด็ก3คนเขียนความลับที่3ลงกระดาษในปี1944และกำชับว่าห้ามเปิดก่อนปี1960โดยให้เหตุผลว่าเพราะตอนนั้นมันจะชัดเจนกว่านี้ 2. การเปิดเผยที่ล่าช้าและข้อสงสัยการเก็บความลับเมื่อถึงปี1960สมเด็จพระสันตะปาปายอนที่23ได้อ่านความลับแล้วตัดสินใจไม่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับสมัยของเราการเปิดเผยในปี2000หลังจากที่สมเด็จพระสันตะปาปายอนปอนที่2ทรงถูกลอบสังหารในปี1981ซึ่งตรงกับวันครบรอบการประจักษ์ครั้งแรกทางวาติกันได้เปิดเผยข้อความความลับที่3อย่างเป็นทางการในปี2000โดยตีความว่าเป็นนิมิตเกี่ยวกับเรื่องราวการพลีชีพของนักบุญในศตวรรษที่20และความพยายามลอบสังหารพระสันตะปาปา 3. เหตุผลที่นักวิชาการยังกังขาขอนำเสนอข้อโต้แย้งจากนักประวัติศาสตร์คาทอลิกที่เชื่อว่าความลับที่เปิดเผยยังไม่ครบถ้วนความคาดเคลื่อนของจำนวนบรรทัดพระคาร์ดินัลอันเฟรโดอตตาวานีเคยกล่าวไว้ว่าข้อความมีความยาวประมาณ25บรรทัดแต่ฉบับที่วาติกันเผยแพร่ในปี2000มีความยาวถึง62บรรทัดคำที่ขาดหายไปในต้นฉบับของซิสเตอร์ลูเซียมีคำว่าและอื่นๆปรากฏอยู่ซึ่งนักวิชาการเชื่อว่าเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังเนื้อหาสำคัญที่ไม่เคยถูกเผยแพร่คำให้การของพระคาร์ดินัลเชียปีพระคาร์ดินัลมาริโอลูจิเชียปีอ้างว่าความลับที่3มีเนื้อหาทำนองว่าการละทิ้งความเชื่อครั้งใหญ่ในศาสนาจักรจะเริ่มขึ้นจากจุดสูงสุดระดับผู้นำซึ่งข้อความที่เผยแพร่ไม่มีเนื้อหานี้เลยเนื้อหานี้ไม่ได้พยายามบรรทุกว่า
1: ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
2: 089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้จิสด้านำข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมวันนี้เตือนหลายจังหวัดมีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังสูงหลังเกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศตรวจสอบการขออนุญาตใช้ประโยชน์สถานที่ชาบัดอย่างเข้มงวดสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ระงับเที่ยวบินทั้งหมดของอิหร่านท่ามกลางการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรรอบ
1: มาใช้ในการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทั่วประเทศไทยแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชันเช็คน้ำโดยข้อมูลชี้ให้เห็นถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและพื้นที่เสี่ยงภัยจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องซึ่งจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณภาคกลางพบพื้นที่เสี่ยงภัยระดับสูงขยายวงกว้างครอบคลุมหลายจังหวัดได้แก่นครสวรรค์พิจิตรเพชรบูรณ์ลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีปทุมธานีนนทบุรีและบางส่วนของกรุงเทพมหานครรวมทั้งยังพบสัญญาณแจ้งเตือนอันตรายและจุดน้ำขังบนผิวถนนกระจายตัวในเส้นทางสำคัญหลายจุดส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างปริมาณน้ำจำนวนมากท่วมขังตามแนวลุ่มน้ำภาพถ่ายจากดาวเทียมชี้ให้เห็นกลุ่มพื้นที่เสี่ยงมากครอบคลุมจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์และร้อยเอ็ดปริมาณน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและพื้นที่ทำการเกษตรเป็นบริเวณกว้างส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ซึ่งข้อมูลดาวเทียมเหล่านี้เพื่อให้หน่วยงานบริหารจัดการน้ำประเมินทิศทางการไหลของปริมาณน้ำวางแผนการระบายน้ำลงสู่ทะเลเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างตรงจุดและทันท่วงทีกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่เพื่อลดผลกระทบด้านท้ายเขื่อน
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าหลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกหนักถึงหนักมากจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์ฝนปริมาณน้ำเหนือเขื่อนและปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการและควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเต็มศักยภาพเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำให้น้อยที่สุดจากการคาดการณ์ปริมาณน้ำที่สถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์คาดจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 1,800 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและปริมาณน้ำจะสูงสุดวันที่2ตุลาคมที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก่อนมีแนวโน้มทยอยลดลงทางนี้กรมชลประทานยังคงบริหารการระบายน้ำโดยพิจารณาจากปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่สถานการณ์ฝนและศักยภาพของระบบชลประทานเป็นสำคัญปัจจุบันยังควบคุมการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตามกรอบที่ได้ขออนุญาตคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำไว้เพื่อให้การระบายน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์และลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำให้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันสถานการณ์น้ำจากฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องขณะนี้ไม่รุนแรงเท่าปี2554พร้อมเร่งผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานและลดการระบายน้ำทางตอนบนสกัดน้ำเหนือเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานคร
3: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าขณะนี้เกิดสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องเป็นวงกว้างส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ต่างๆเพิ่มสูงขึ้นซึ่งกรมชลประทานได้บริหารจัดการจราจรน้ำอย่างเป็นระบบโดยลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนทั้งเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาเพื่อชะลอน้ำไม่ให้ลงมาสมทบเจ้าพระยาตอนล่างพร้อมควบคุมการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่อัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกทั้งนี้ได้ประเมินระดับรุนแรงของสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ไว้ที่ระดับ 6-7 จาก 10ยืนยันว่าสถานการณ์ยังไม่รุนแรงเท่าอุทกภัยในปี 2554 ซึ่งขณะนี้กรมชลประทานได้วางระบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อสกัดน้ำเหนือไม่ให้ไหลเข้าสู่

0: ให้เข้าสู่พื้นที่เมืองชั้นในนะครับภายใต้ศักยภาพของลำน้ำและพื้นที่รับน้ำที่จะรองรับได้ภายใต้สถานการณ์ที่ฝนข้างบนหยุดแล้วหรือถ้าฝนข้างล่างนั้นแปลว่ายังไม่น่ากังวลเพียงแต่ปริมาณน้ำที่ไหลมาสะสมกันทำให้เรายังมีความเป็นห่วงอยู่ในระดับปานกลางถึงสูงนะครับก็ยังไม่ได้คลายความกังวล
1: ขณะเดียวกันกรมชลประทานได้ประเมินพื้นที่การเกษตรที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวในแนวผันน้ำประมาณ 1.3 ล้านไร่และยังคงมุ่งเน้นการผันน้ำเข้าตามระบบโดยไม่ให้กระทบพื้นที่เก็บเกี่ยวที่ยังไม่แล้วเสร็จและหากกรณีเกิดความเสียหายจากภัยพิบัติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังไว้แล้วชวนันท์มาลีรายงาน
2: กรมศิลปากรจัดแผนป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานในพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำเจ้าพระยาและรอบเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน
3: ายพานุวัฒน์เอื้อสามานผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากรมศิลปากรเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจึงเตรียมแผนรับมือน้ำท่วมพื้นที่โบราณสถานเสี่ยงริมแม่น้ำเจ้าพระยาไว้พร้อมแล้วโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ลงพื้นที่ติดตามและวางแผนการป้องกันน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดแต่ระดับน้ำยังอยู่ต่ำกว่าตลิ่งประมาณ50 เซนติเมตรยังไม่มีพื้นที่ใดถูกน้ำท่วมขังเบื้องต้นได้มีการติดตั้งแผงเหล็กป้องกันน้ำท่วมอย่างโบราณสถานที่มีความเสี่ยงครบแล้วได้แก่วัดชัยวัฒนารามติดตั้งแผงกั้นความสูง1 เมตร 80 เซนติเมตรสามารถรองรับน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังได้ดำเนินการติดตั้งแผงกั้นน้ำและกระสอบทรายอย่างวัดธรรมารามวัดกระสอติยารามขณะที่พื้นที่ภายในโบราณสถานยังได้มีการนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้ามาติดตั้งเพื่อรองรับน้ำฝนที่ตกท่วมพื้นที่ภายในโบราณสถานทั้งนี้ในส่วนของพื้นที่เกาะเมืองยังไม่มีสถานการณ์น้ำท่วมขังโดยพื้นที่นี้อยู่ในความ
4: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

ุตรอ่านจากปรวรสารเรื่องบุญลูกาบทที่9ข้อที่43โหถึงข้อที่45เวลานั้นขณะที่ทุกคนกำลังพิศวงในทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำอยู่นั้นพระองค์ตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าท่านทั้งหลายจงฟังถ้อยคำเหล่านี้ไว้ให้ดีเถิดบุตรแห่งมนุษย์กำลังจะถูกมอบในมือของคนทั้งหลายแต่บรรดาศิษย์ไม่เข้าใจพระวาจานี้ซึ่งเป็นถ้อยคำที่ถูกปิดบังไว้ไม่ให้เข้าใจความหมายแต่เขาทั้งหลายก็ไม่กล้าทูลถามเรื่องนี้

0: กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115- วดสายประคำนำชีวิตควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
1: ภาพพระมหาทรมานเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน
2: เชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
1: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รุกร้อนด้วยความรักของพระองค
2: ์โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
1: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
1: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุด ข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญภาคพระมหาทรมานข้อหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
2: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
2: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเฆี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุด
2: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
1: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎหนามขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
2: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่าน ผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
2: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคน
2: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
1: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใด และพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
2: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
2: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญ

0: สายประคำพระเมตตาภาคพระมหาทรมานข้อ1พระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเฆี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: ข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎน้ำขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: ข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: ข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถ
0: ิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถ
0: ิ
1: ด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
2: ข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตาย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
1: 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in Wonderland ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครกองบิน3ส่งโดรนพระราชทานสกายฮอคบินสำรวจสถานการณ์อุทกภัยในอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วนักตะกร้อหญิงทีมชาติไทยชนะเกาหลีใต้2-0ทีมคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่25กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:05 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทอดพระเนตรการแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in Wonderland โดยคณะWings Show Production จากสาธารณรัฐอิตาลีและยูเครนเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ซึ่งเป็นการแสดงในโครงการเพื่อเยาวชนในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวราศีนาอูเบรอยบาจาดกรรมการผู้จัดการงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทรับเสด็จต่อจากนั้นเสด็จเข้าหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางนินทิราโสพลพนิชภริยากรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัตินางสาวราศีนาอูเบรอยบาจาดกรรมการผู้จัดการกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อเยาวชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in the Wonderland Alice in Wonderland โดยคณะ Wings Show Production จากสาธารณรัฐอิตาลีและยูเครนเมื่อจบการแสดงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนนักแสดงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจสมควรแก่เวลาเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องโดยเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้สัมผัสโลกของศิลปะการแสดงและดนตรีเพื่อปลูกฝังความเข้าใจและชื่นชมในงานศิลปะแขนงต่างๆสำหรับสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยได้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีวิสัยทัศน์และเห็นคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมจากมุมมองที่หลากหลายในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการเข้าชมการแสดงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมชมการแสดงยังความปลื้มปิติแก่เด็กและเยาวชนที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาอย่างหาที่สุดมิได้โครงการเพื่อเยาวชนก่อตั้งขึ้น
พื่อเฉลิมฉลองครบรอบ24ปีของมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพและจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนกันยายนและ

0: พิเศษซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเยาวชนและสถาบันการศึกษาต่างๆรวมถึงเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการด้วยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการสนับสนุนโครงการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่3การแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in Wonderland หรือ Alice ในดินแดนมหัศจรรย์เป็นวรรณกรรมเยาวชนระดับโลกผลงานของลูอิสแคร์รอลนักเขียนและนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษและเป็นวรรณกรรมยอดนิยมที่ถูกนำไปดัดแปลงเป็นรูปแบบต่างๆมากมายการแสดงครั้งนี้จัดขึ้นเป็นรอบพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569จัดแสดงโดยคณะ Wings Show Production จากสาธารณรัฐอิตาลีและยูเครนที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติในรูปแบบที่ผสมผสานศิลปะการแสดงการเต้นและกายกรรมเข้าด้วยกันโดดเด่นด้วยการผสมผสานศิลปะการละครการออกแบบท่าเต้นและทักษะการแสดงผาดโผนเข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืนมีพลังและเปี่ยมด้วยจินตนาการที่จะนำผู้ชมให้ได้รับประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์และแรงบันดาลใจในวันเดียวกันนี้เวลา 13:26 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมใหญ่อาคารไทยบุรีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าปริญญาบัตรที่บัณฑิตได้รับในวันนี้เป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อแต่ละคนออกไปดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานจะนำความรู้ความสามารถที่ได้รับการศึกษาอบรมมาด้วยดีแล้วนี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดทั้งแก่ตนเองหน่วยงานองค์กรและประเทศชาติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตพร้อมทั้งความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคมขอให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติแก้ไขปัญหาต่างๆและร่วมขับเคลื่อนสังคมไปสู่ความยั่งยืนแต่ละคนก็จะได้รับความสำเร็จที่สูงขึ้นคือความสำเร็จในชีวิตที่ได้ประกอบกิจการงานที่เป็นประโยชน์และดำรงตนอยู่ในวิถีแห่งความดีความเจริญจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าไตรและพัตตาหารสามหาบในพิธีเก็บอัฐิกำลังพลอส.ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่อำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาส
2: วันที่25 กันยายน 2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีพระราชทานผ้าไตรและพัตตาหารสามหาบในการเก็บอัฐิสมาชิกเอกอิรินแก้วระวังณวัดป่าชุมทองและสมาชิกณัฐศักดิ์แก้วสุโภณวัดโต๊ะโมตำบลภูเขาทองอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์ที่13ซึ่งเสียชีวิต จากการปฏิบัติหน้าที่โดยกำลังพลทั้งสองนายได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดและใช้อาวุธปืนยิงถล่มรถบรรทุก6ล้อของเจ้าหน้าที่บริเวณบ้านบารูกะยาอิงตำบลร่มไทรเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2นายและได้รับบาดเจ็บอีก16นายการได้รับพระราชทานผ้าไตรและภัตตาหาร3หาบในการเก็บอัฐิครั้งนี้ยัง

0: ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้วีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: กองบิน3ส่งโดรนพระราชทานสกายฮอคบินสำรวจสถานการณ์อุทกภัยในอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วเพื่อสนับสนุนการวางแผนช่วยเหลือประชาชน
2: เจ้าหน้าที่ชุดโดรนพระราชทานสกายฮอคกองบิน3ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติภารกิจบินตรวจการพื้นที่ประสบอุทกภัยในอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ข้อมูลจากการบินสำรวจจะนำมาใช้ประกอบการประเมินสถานการณ์และวางแผนให้ความช่วยเหลือประชาชนรวมถึงสนับสนุนการรับมือสถานการณ์อุทกภัยให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและทันท่วงทีทั้งนี้กองทัพอากาศยังคงสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายสรัญชนารถชุ่มสวท.สระแก้วรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน
3: ายจุมพจน์วุฒิฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีประชาชนจำนวนมากร่วมสวมชุดเสื้อผ้าสีดำเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากเพื่อร่วมแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตแด่ทั้งสองพระองค์ที่วัดไตรธรรมารามพระอารามหลวงอ่อนปวีวงวชิราสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดงานบุญเดือน10อากาศอำนวยสืบสานวัฒนธรรมไทยย้อยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน
4: ศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเดินทางลงพื้นที่อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญเดือน10แข่งเรือและเรือไฟไหว้พระแก้วคู่บ้านประจำปี2569ณริมฝั่งลำน้ำยามก่อนพิธีเปิดรองนายกรัฐมนตรีเข้าสักการะพระแก้วคู่บ้านที่วัดกลางพระแก้วและกราบนมัสการเจ้าอาวาสจากนั้นชมการแสดงรำย้อยกองเลงอัตลักษณ์ชาวไทยย้อยสะท้อนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างสวยงามก่อนทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการงานบุญเดือน10จัดขึ้นเพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมสร้างความร่วมมือในชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นภายในงานมีกิจกรรมตั้งแต่การแข่งเรือกะโล่เรือเยาวชนไหว้พระแก้วคู่บ้านไปจนถึงพิธีไหลเรือไฟในคืน15ค่ำเดือน10พร้อมโซนจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเปิดกิจกรรม 2B Number 1 ที่ลานหน้าวัดจอมแจ้งพบปะมอบแนวคิดและให้กำลังใจแก่เด็กและเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพห่างไกลปัญหายาเสพติดอภิชาติหานโกยสวท.สกลนครรายงาน
1: ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหารือผู้บริหารบริษัท Microsoft ถึงแนวทางเสริมศักยภาพโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำรองรับภาคธุรกิจไทยยกระดับการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
5: นายพชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีพร้อมด้วยพันเอกสรรพชัยหูอนันต์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT และคณะเข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท Microsoft ณสำนักงาน Microsoft ประเทศสิงคโปร์โดยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าการหารือดังกล่าวเป็นการหารือแนวทางและโอกาสของประเทศไทยในการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและโครงข่ายสื่อสารเคเบิลใต้น้ำให้เพียงพอและครอบคลุมความต้องการใช้งานของภาคธุรกิจบริษัทเอกชนและองค์กรต่างๆของประเทศไทยในอนาคตโดยร่วมกำหนดแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ในการเตรียมความพร้อมระบบนิเวศดิจิทัลของประเทศไทยทั้งระบบเคเบิลใต้น้ำสถานีขึ้นบกและโครงข่ายเชื่อมโยงทางบกเพื่อรองรับการขยายตัวของการใช้งานคลาวด์Artificial Intelligence และ Hyperscale Data Center ซึ่งกระทรวงดีและ NT มุ่งเน้นการสร้างโอกาสให้กับประเทศไทย และสร้างความมั่นใจให้กับภาคธุรกิจในประเทศไทยด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ทันสมัยมีเสถียรภาพสูงและมีโครงข่ายสื่อสารเคเบิลใต้น้ำที่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานในอนาคตเพื่อเสริมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศได้อย่างยั่งยืนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: 20:18 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสื่อทางการตุรกีรายงานโดยอ้างแถลงการของบูฮาเนตินดูรานผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของประธานาธิบดีตุรกีที่ระบุว่าการที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UAGA สมัยสามัญครั้งที่81ในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยกล่าวหาว่าประธานาธิบดีแรเจ็บไตยิปแอร์ดวนผู้นำตุรกีให้ความช่วยเหลือบรรดาผู้นำกลุ่มติดอาวุธฮามาสในฉนวนกาซาถือเป็นการให้ข้อมูลเท็จและไม่มีหลักฐานใดๆที่สอดคล้องกับคำกล่าวอ้างของนายกรัฐมนตรีอิสราเอลทั้งนี้ประธานาธิบดีแอร์ดวนกล่าวระหว่างการประชุม UAGA เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยขอให้บรรดาผู้นำประชาคมระหว่างประเทศร่วมกันเพิ่มแรงกดดันต่ออิสราเอลที่ทำสงครามในฉนวนกาซาและเรียกร้องประเทศต่างๆให้การรับรองรัฐปาเลสไตน์เป็นรัฐเอกราชสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศของโคลอมเบียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลโคลอมเบียภายใต้การนำของประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริเอลาตัดสินใจตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหร่านตั้งแต่วันที่19กันยายนที่ผ่านมาเนื่องจากทางการอิหร่านมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายสากลและกลุ่มค้ายาเสพติดรวมทั้งกระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนกระทรวงการต่างประเทศโคลอมเบียยังประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่อิหร่านปิดกั้นเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสและโจมตีประเทศอื่นๆในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่อิหร่านทำสงครามกับสหรัฐอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับถ้อยแถลงของรัฐบาลโคลอมเบียในตอนนี้สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือเปิดเผยบทวิเคราะห์ของนายคังชอนซูผู้อำนวยการในสถาบันการศึกษารัฐศัตรูของเกาหลีเหนือในวันนี้โดยกล่าวหาว่าสหรัฐกำลังทำให้เกาหลีใต้กลายเป็นฐานปฏิบัติการเพื่อแสวงหาอำนาจในระดับโลกรวมถึงใช้เกาหลีใต้เป็นฐานเพื่อการส่งกองกำลังทหารไปปฏิบัติการในต่างประเทศโดยมีรายงานว่าสหรัฐเตรียมประจำการทหารประมาณ 28,500 นายในเกาหลีใต้เพื่อยับยั้งการรุกรานจากเกาหลีเหนือพร้อมวิพากษ์วิจารณ์การซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้และการประจำการยุทโธปกรณ์ของสหรัฐในเกาหลีใต้ทั้งนี้บทวิเคราะห์ของนายคังชอนซูยืนยันว่าเกาหลีเหนือเตรียมพร้อมสำหรับมาตรการตอบโต้และจะปราบปรามภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติต่อไปและเกาหลีใต้จะถือเป็นเป้าหมายสำคัญสำหรับการตอบโต้เช่นกัน หากโยมเป็นศูนย์กลางในระบบป้องกันร่วมที่นำโดยสหรัฐอเมริกาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาม
8: หกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำทีมนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยลงแข่งขันศิลปะบังคับม้าประเภททีมรอบชิงชนะเลิศผลการแข่งขันปรากฏว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงม้าประจำพระองค์บูเลวาดได้อย่างสง่างามทำได้ 60.265 คะแนนขณะที่นีนพุทธิสมบัติทำคะแนนได้ 68.50 คะแนนและฉันชนกคลาร่าลึดแคร์ทำคะแนนได้ 66 คะแนนส่วนเฉลิมฉานยศวิริยพาณิชย์ถูกตัดสิทธิ์ในภายหลังเนื่องจากตรวจม้าไม่ผ่านตามกฎการแข่งขันส่งผลให้ทีมชาติไทยทำคะแนนรวมได้ 194.765 คะแนนจบการแข่งขันในอันดับที่ 8 ของการแข่งขันประเภททีมสำหรับเหรียญทองตกเป็นของทีมชาติจีน 208.148 คะแนนเหรียญเงินทีมชาติเกาหลีใต้ 205.265 คะแนนและเหรียญทองแดงเจ้าภาพทีมชาติญี่ปุ่น 204.117 คะแนนส่วนผลประเภทบุคคลนักกีฬาไทยทำได้ดีที่สุดในอันดับ6คือนีนพุทธิสมบัติทำคะแนนไปได้ 68.50 คะแนนส่วนเหรียญทองเป็นของนำดงยอนจากเกาหลีใต้ 70.559 คะแนนการแข่งขันตะกร้อประเภททีมชุดหญิงทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะเกาหลีใต้2-0ทีมโดยทีม A ชนะไป2-0เซต15-13และ15-6ส่วนทีม B ชนะไป2เซตรวด15-7และ15-6ส่งผลให้ทีมชาติไทยป้องกันแชมป์ได้สำเร็จคว้าเหรียญทองมาครองโดยเป็นเหรียญทองที่6ของทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ขณะที่การแข่งขันตะกร้อประเภททีมชุดชายรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยพยายามเต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายมาเลเซียไป0-2ทีมทีม A แพ้ไป1-2เซต9-15 15-5 และ11-15ส่วนทีม B พ่ายไป0-2เซต13-15 และ10-15ส่งผลให้ทีมชาติไทยจบที่เหรียญเงินยุติสถิติไร้พ่ายและหยุดสถิติแชมป์เอเชียนเกม7สมัยไปในปีนี้ด้านการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักรุ่น57กิโลกรัมหญิงสุรัสสวัสดียอดสารทำน้ำหนักได้รวม219กิโลกรัมโดยท่าสแนดยกได้97กิโลกรัมท่าคลีนแอนด์เจิร์กยกได้122กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จโดยเป็นเหรียญรางวัลที่3ของทัพนักกีฬายกน้ำหนักไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้สำหรับเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจากเกาหลีเหนือและเหรียญทองแดงเป็นของไต้หวันขณะที่การแข่งขันกาบัดดี้ทีมชายในรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินเดียก่อนจะพ่ายไป28-66ส่งผลให้ทีมชาติไทยจบที่เหรียญทองแดงสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเสริมทักษะการเงินมุ่งสร้างความมั่นคงให้นักกีฬาคนพิการติดตามได้จากรายงาน
9: สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยร่วมกับ Xspring และเครือข่ายพันธมิตรจัดกิจกรรม Xspring Because Sharing is Caring Win Your Life เพราะเกมชีวิตต้องวางแผนให้ชนะที่ศูนย์ฝึกกีฬาบ็อกเซียแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารเงินการออมการลงทุนและการรู้เท่าทันภัยทางการเงินให้แก่นักกีฬาคนพิการพร้อมส่งเสริมทักษะการวางแผนชีวิตและสร้างความมั่นคงทางการเงินทั้งในช่วงเส้นทางการเป็นนักกีฬาและหลังยุติการแข่งขันโดยภายในงานตลอดจนการวางเป้าหมายทางการเงินในแต่ละช่วงชีวิตเพื่อให้นักกีฬาสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
8: บริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนจัดกิจกรรม Grand Sport Watch Party Asian Game 2026เปิดพื้นที่ให้แฟนวอลเลย์บอลและคนรักกีฬาได้มาร่วมสัมผัสบรรยากาศการเชียร์นักตบหนุ่มทีมชาติไทยร่วมกันผ่านจอขนาดใหญ่ใน3แมตช์สำคัญที่โมโนสตูดิโอถนนชัยพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเริ่มจากวันที่27กันยายนไทยพบอินโดนีเซียต่อด้วยวันที่28กันยายนไทยพบอิหร่าน ก่อนปิดท้ายในวันที่29กันยายนคีร์กีสถานพบไทยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook Monomax Sport ผานิชคาดนาครายงาน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
10: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวและรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์ทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศ

ุตรอาจจากปรวรสารเรื่องบุญลูกาบทที่9ข้อที่43ขอถึงข้อที่45เวลานั้นขณะที่ทุกคนกำลังพิศวงในทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำอยู่นั้นพระองค์ตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าท่านทั้งหลายจงฟังถ้อยคำเหล่านี้ไว้ให้ดีเถิดบุตรแห่งมนุษย์กำลังจะถูกมอบในมือของคนทั้งหลายแต่บรรดาศิษย์ไม่เข้าใจพระวาจานี้ซึ่งเป็นถ้อยคำที่ถูกปิดบังไว้ไม่ให้เข้าใจความหมายแต่เขาทั้งหลายก็ไม่กล้าทูลถามเรื่องนี้

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภัคพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4:00 น.ถึง 21:00 น.
0: เป็นประจำทุกวันขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังตลอดทั้งวันที่ผ่านมาบัดนี้ได้เวลายุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้แล้วขอพระเจ้าได้คุ้มครองทุกท่านให้นอนหลับฝันดีพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับ
2: ขอพระเจ้าสถิตกับท่านพระบิดาเจ้าผู้ทรงพระเมตตาล้นพ้นทรงส่งพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์มารับทรมานเป็นแบบอย่างสอนให้ลูกทั้งหลายมีความรักขอพระองค์โปรดให้ลูกทั้งหลายได้รับพระพรอันประเสริฐด้วยการรับใช้พระองค์และเพื่อนมนุษย์เทอญอาเมนขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตหลั่งลงมายังท่านทั้งหลายและดำรงคงอยู่ตลอดกาลเทอญอาเมน

0: สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสเตียนชนที่รักทุกท่านในที่สุดเราก็มาถึงวันที่25กันยายนครับจากหนังสือปัญญาจารย์เขียนหน้าฝั่งนะครับพี่น้องบอกว่าหนุ่มสาวเอ๋ยจงยินดีในวัยเยาว์ของท่านใจของท่านจงร่าเริงขณะที่ท่านยังเยาว์วัยอยู่จงทำตามที่ใจของท่านชอบและตามที่ในตาของท่านปรารถนาแต่จงรู้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่ท่านทำนี่แหละครับที่นักบุญออกัสตินหรือนักบุญออกัสตินเนี่ยเคยเขียนไว้ในหนังสือของท่านใจความว่าจงรักพระเจ้าและทำตามใจซึ่งมันก็ขัดกันอยู่นะครับถ้ารักพระเจ้าและทำตามใจไปในทางที่ไม่ดีไม่งามเนี่ยคงจะรักพระเจ้าไม่ได้แต่ถ้ารักพระเจ้าด้วยสุดหัวใจเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์เลือกพระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิตเราก็จะทำสิ่งที่เราเห็นว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้กีดกันไม่ได้ห้ามเป็นการพัฒนาอีกขั้นหนึ่งแต่การที่ถ้าหากว่าเด็กวัยรุ่นเยาวชนไม่มีความชื่นชมยินดีเลยมีแต่ความเศร้าโศกมันก็ไม่ใช่สิ่งที่น่าสรรเสริญหรือว่าน่าส่งเสริมกันนั้นก็ตามหลายสิ่งหลายอย่างที่เยาวชนทุกวันนี้กระทำก็เป็นการกระทำตามใจของเขาซึ่งความคิดของเขาก็ยังอยู่ในเยาว์วัยบางทีรู้เท่าไม่ถึงการทดลองนี่ทดลองนั่นทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ฝืนอย่างนั้นอย่างนี้ในทุกเช้าบางทีตอนที่สองที่สามก็มักจะได้ยินคนขี่มอเตอร์ไซค์แข่งขันกันแบบเป็นแบบตายเลยไม่ทราบว่าเขามีการพนันอะไรกันบ้างหรือเปล่าแต่เราดูแล้วเนี่ยเขามีพลังจริงแต่ว่าความคิดของเขานั้นมันไม่ถูกต้องในเมื่อปัญญาจารย์บอกว่าจงรู้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่ท่านทำเนี่ยเราก็คงจะอยู่ในระบบเราจะไม่ทำสิ่งที่เราจะถูกพิพากษาไปในทางลบนะครับพี่น้องฉะนั้นพระวรสารนั้นมีใจความว่าเวลานั้นขณะที่ทุกคนกำลังพิศวงในทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำอยู่นั้นพระองค์ตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าท่านทั้งหลายจงฟังถ้อยคำเหล่านี้ไว้ให้ดีเถิดบุตรแห่งมนุษย์กำลังจะถูกมอบในเงื้อมมือของคนทั้งหลายเวลาที่เราพูดถึงพระเยซูเจ้าเราก็จะบอกพระองค์เป็นพระผู้ไถ่ทำไมต้องไถ่ก็เพราะมีบาปเข้ามาในสังคมมนุษย์ทำไมถึงมีบาปเข้ามาก็เพราะว่าอาดัมและเอวาซึ่งเป็นมนุษย์คนแรกได้เลือกเอาสิ่งที่ตัวเองปรารถนาอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะอยู่นอกลู่นอกทางแล้วเขาก็ได้ทำผิดไม่ได้ทำผิดแล้วพระผู้เป็นเจ้าก็จะต้องหาวิธีการที่จะไถ่มนุษย์คืนด้วยความรักด้วยความเสียสละในที่สุดพระองค์เลือกสิ่งหนึ่งที่พวกเราไม่ได้คาดคิดเลยคือส่งพระบุตรของพระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนเราจนทำให้ทุกวันนี้หลายคนก็บอกว่าเอ้ยพระเยซูเจ้ามารูปแบบนี้จะน่านับถือได้อย่างไรมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็อยู่กับมนุษย์เดินดินกินกลางทรายอย่างนี้จะได้รับชื่อว่าเป็นพระได้อย่างไรก็แน่นอนเมื่อพระเจ้าทรงรักมนุษย์พระองค์ปรารถนาเหลือเกินที่จะไถ่มนุษย์ให้ได้ทำทุกอย่างที่มนุษย์อาจจะไม่คาดคอยแต่การกระทำของพระองค์นั้นก็คือพระองค์ยอมมอบชีวิตไว้ในเงื้อมมือของคนที่ประหารมันเป็นชัยชนะของผู้แพ้พระองค์แพ้เพื่อมนุษย์จะได้ชนะเพื่อมนุษย์จะได้มีชีวิตใหม่พี่น้องครับถ้าเราไม่เข้าใจถึงความรักของพระผู้เป็นเจ้าชีวิตของเราก็คงจะไม่สามารถที่จะมีความหมายที่ถูกต้องถ้าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ตายเพื่อเราแต่ละคนก็คงจะถูกทอดทิ้งให้อยู่ในความตายแต่ถ้าพระองค์มาตายเพื่อเราเพื่อจะชนะบาปและความตายแล้วพระองค์บอกว่าลูกเดินตามเรามาเถิดและทำเหมือนเราก็คือถูกตรึงไว้บนกางเขนตรึงความปรารถนาที่ไม่ดีความคิดที่ไม่ถูกต้องตรึงสิ่งที่เป็นทางลบของพวกเราเนี่ยแล้วดำรงชีวิตอยู่ในความผาสุกความถูกต้องและดำรงชีวิตที่มีใจสุภาพถ่อมตน ันนี้ต่างหากพี่น้องที่ทำให้พวกเราได้เดินไปกับพระเยซูเจ้ามาถึงขั้นนี้แล้วจะเดินทางต่อไปขอพระวิญญาณประทานพระพรให้แก่พี่น้องขอให้พี่น้องได้รับพระพรที่จำเป็นสำหรับชีวิตของพี่น้องและครอบครัวของพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับพี่น้อง
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตะ

วตึกพังถล่มต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ081 954

ไก่สดๆคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์0883001367และ0883126056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแรกไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

คุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น

0: คุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย

0: อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ไม่มีใครเกิดมาขี้เหร่ปัญหาอยู่ที่เราอยู่ในสังคมที่ชอบตัดสินคนอื่น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: จงสวดเสมอเพื่อให้ได้มาซึ่งตาที่มองเห็นความดีที่สุดของคนมีหัวใจที่ให้อภัยสิ่งเลวร้ายมีใจที่จะลืมความเลวทรามและมีหัวใจที่ไม่เสียความเชื่อในพระเจ้าจงสวดเสมอเพื่อให้ได้มาซึ่งตาที่มองเห็นความดีที่สุดของคนมีหัวใจที่ให้อภัยสิ่งเลวร้ายมีใจที่จะลืมความเลวทรามและมีหัวใจที่ไม่เสียความเชื่อในพระเจ้า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักทุกท่านในที่สุดเราก็มาถึงวันที่25กันยายนครับจากหนังสือปัญญาจารย์เขียนหน้าฝั่งนะครับพี่น้องบอกว่าหนุ่มสาวเอ๋ยจงยินดีในวัยเยาว์ของท่านใจของท่านจงร่าเริงขณะที่ท่านยังเยาว์วัยอยู่จงทำตามที่ใจของท่านชอบและตามที่ในตาของท่านปรารถนาแต่จงรู้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่ท่านทำนี่แหละครับที่นักบุญออกัสตินโอหรือนักบุญออกัสตินเนี่ยเคยเขียนไว้ในหนังสือของท่านใจความว่าจงรักพระเจ้าและทำตามใจซึ่งมันก็ขัดกันอยู่นะครับถ้ารักพระเจ้าและทำตามใจไปในทางที่ไม่ดีไม่งามเนี่ยคงจะรักพระเจ้าไม่ได้แต่ถ้ารักพระเจ้าด้วยสุดหัวใจเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์เลือกพระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิตเราก็จะทำสิ่งที่เราเห็นว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้กีดกันไม่ได้ห้ามเป็นการพัฒนาอีกขั้นหนึ่งแต่การที่ถ้าหากว่าเด็กวัยรุ่นเยาวชนไม่มีความชื่นชมยินดีเลยมีแต่ความเศร้าโศกมันก็ไม่ใช่สิ่งที่น่าสรรเสริญหรือว่าน่าส่งเสริมกันนั้นก็ตามหลายสิ่งหลายอย่างที่เยาวชนทุกวันนี้กระทำก็เป็นการกระทำตามใจของเขาซึ่งความคิดของเขาก็ยังอยู่ในเยาว์วัยบางทีรู้เท่าไม่ถึงการทดลองนี่ทดลองนั่นทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ฝืนอย่างนั้นอย่างนี้ในทุกเช้าบางทีตอนที่สองที่สามก็มักจะได้ยินคนขี่มอเตอร์ไซค์แข่งขันกันแบบเป็นแบบตายเลยไม่ทราบว่าเขามีการพนันอะไรกันบ้างหรือเปล่าแต่เราดูแล้วเนี่ยเขามีพลังจริงแต่ว่าความคิดของเขานั้นมันไม่ถูกต้องในเมื่อปัญญาจารย์บอกว่าจงรู้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่ท่านทำเนี่ยเราก็คงจะอยู่ในระบบเราจะไม่ทำสิ่งที่เราจะถูกพิพากษาไปในทางลบนะครับพี่น้องฉะนั้นพระวรสารนั้นมีใจความว่าเวลานั้นขณะที่ทุกคนกำลังพิศวงในทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำอยู่นั้นพระองค์ตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าท่านทั้งหลายจงฟังถ้อยคำเหล่านี้ไว้ให้ดีเถิดบุตรแห่งมนุษย์กำลังจะถูกมอบในเงื้อมมือของคนทั้งหลายเวลาที่เราพูดถึงพระเยซูเจ้าเราก็จะบอกพระองค์เป็นพระผู้ไถ่ทำไมต้องไถ่ก็เพราะมีบาปเข้ามาในสังคมมนุษย์ทำไมถึงมีบาปเข้ามาก็เพราะว่าอาดัมเลวาซึ่งเป็นมนุษย์คนแรกได้เลือกเอาสิ่งที่ตัวเองปรารถนาอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะอยู่นอกลู่นอกทางแล้วเขาก็ได้ทำผิดไม่ได้ทำผิดแล้วพระผู้เป็นเจ้าก็จะต้องหาวิธีการที่จะไถ่มนุษย์คืนด้วยความรักด้วยความเสียสละในที่สุดพระองค์เลือกสิ่งหนึ่งที่พวกเราไม่ได้คาดคิดเลยคือส่งพระบุตรของพระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนเราจนทำให้ทุกวันนี้หลายคนก็บอกว่าเอ้ยพระเยซูเจ้ามารูปแบบนี้จะน่านับถือได้อย่างไรมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็อยู่กับมนุษย์เดินดินกินกลางทรายอย่างนี้จะได้รับชื่อว่าเป็นพระได้อย่างไรก็แน่นอนเมื่อพระเจ้าทรงรักมนุษย์พระองค์ปรารถนาเหลือเกินที่จะไถ่มนุษย์ให้ได้ทำทุกอย่างที่มนุษย์อาจจะไม่คาดคอยแต่การกระทำของพระองค์นั้นก็คือพระองค์ยอมมอบชีวิตไว้ในเงื้อมมือของคนที่ประหารมันเป็นชัยชนะของผู้แพ้พระองค์แพ้เพื่อมนุษย์จะได้ชนะเพื่อมนุษย์จะได้มีชีวิตใหม่พี่น้องครับถ้าเราไม่เข้าใจถึงความรักของพระผู้เป็นเจ้าชีวิตของเราก็คงจะไม่สามารถที่จะมีความหมายที่ถูกต้องถ้าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ตายเพื่อเราแต่ละคนก็คงจะถูกทอดทิ้งให้อยู่ในความตายแต่ถ้าพระองค์มาตายเพื่อเราเพื่อจะชนะบาปและความตายแล้วพระองค์บอกว่าลูกเดินตามเรามาเถิดและทำเหมือนเราก็คือถูกตรึงไว้บนกางเขนตรึงความปรารถนาที่ไม่ดีความคิดที่ไม่ถูกต้องตรึงสิ่งที่เป็นทางลบของพวกเราเนี่ยแล้วดำรงชีวิตอยู่ในความผาสุกความถูกต้องและดำรงชีวิตที่มีใจสุภาพถ่อมตนอันนี้ต่างหากพี่น้องท ที่ทำให้พวกเราได้เดินไปกับพระเยซูเจ้ามาถึงขั้นนี้แล้วจะเดินทางต่อไปขอพระวิญญาณประทานพระพรให้แก่พี่น้องขอให้พี่น้องได้รับพระพรที่จำเป็นสำหรับชีวิตของพี่น้องและครอบครัวของพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับพี่น้อง
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนขนลุกทุ่งดำเนินรายการโดยประสงค์เนื่องทอง
2: เนื่องทอง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กลิ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

น้ำมันนวดสมุนไพรประพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยทุกแบบมุวาสิเป็นชนิดครีมนวดมุวาสิเป็นแบบสเปรย์หรือแบบลูกกลิ้งนะครับผลิตจากใบวานสนหรือใบพระพลึงที่อยู่ตามบานของเฮาแล้วก็มีส่วนผสมของน้ำมันงาดำซึ่งน้ำมันงาดำนั้นมีสรรพคุณหรือช่วยบำรุงสุขภาพข้อปวดข้อปวดเข่าปวดหลังครับน้ำมันงาดำกระสวยใดและที่สำคัญแล้วเมื่อควบคุมอุณหภูมิใดก็จะมีสารเซซามีนและเซซาโมลินอันนี้เป็นสารช่วยชะลอความเสื่อมบำรุงผิวพรรณได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นเราก็ยังมีน้ำมันระกำน้ำมันระกำมีสรรพคุณหลักคือเป็นยาระงับปวดชนิดใช้เฉพาะที่บรรเทาอาการปวดที่ไม่รุนแรงพอพี่น้องทาครีมของเฮาไปก็รู้สึกอุ่นๆขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับมีฤทธิ์ช่วยลดอาการบวมและอักเสบได้เป็นอย่างดีน้ำมันระกำนี้บวาสิเป็นยาแก้ปวดยาม่องหรือยากระพะทั่วไปหรือน้ำมันนวดทั่วไปเขาเสียเอาไปเป็นส่วนผสมหนุ่มนักกลผู้ไทยก็เอามาเป็นส่วนผสมของครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและสเปรย์ลูกกลิ้งสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยคือกันขวดละ50บาทสำหรับชนิดครีมขวดละ120บาทชนิดสเปรย์และลูกกลิ้งฝากพี่น้องเอาไว้ลองใส่เบิ่งกับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพแล้วก็อย่าลืมบอกต่อถ้าใช้ดีก็อย่าลืมบอกต่อนะครับราคาโบแพงครับเพราะว่าการผลิตนั้นยากมากและก็ผลิตแต่ละเถื่อไม่เกิน60ขวดเท่านั้นนะเพราะว่ามันจำกัดด้วยอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือแต่ล่าสุดนี้ภรรยาที่บ้านก็สั่งอุปกรณ์ใหม่มาเพิ่มแล้วน่าจะผลิตได้ไม่เกิน100ขวดต่อครั้งครับหรือประมาณนี้ใกล้เคียงกันบวกลบนิดหน่อยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และเครื่องไม้เครื่องมือของเราด้วยขึ้นอยู่กับส่วนผสมของเราด้วยแต่ว่าผลิตยากกว่าจะทำได้ต้องนั่งคุมความร้อนทั้งคืนบ่ให้มันเกินองศาที่รักษาอุณหภูมิของครีมนวดเอาไว้ให้มีคุณสมบัติหลายคุณสมบัตินำกันโดยเฉพาะให้มันมีความชุ่มชื้นต่อผิวหนังด้วยปวดบวมต่างๆด้วยบ่ให้เจ็บแห้งนะบ่ให้เจ็บแห้งบอกว่าเอ็นพิกนี่ใช้เวลาเกือบ3มื้อเด้ฝีเป็นฝีนี่มันสิเหลือมแตกแล้วนี่ทา3วันมันก็จะยุบแล้วก็หายไปเลยอันนี้ของผมได้ทดลองไปแล้วนะครับส่วนแต่ตอนต้องเบาหน่อยอีเมลเนาะไม่ถึง5นาทีหรืออาจจะเป็น2นาที3นาทีหรือประมาณนี้ลืมไปเลยว่าปวดลืมไปเลยว่าแต่ตอดแต่ว่าถ้าแต่ตอดตอดนี่มันบวมอยู่ได้แต่มันก็จะค่อยๆลดลงแต่ว่าอาการเจ็บมันจะบรรเทาลงไปเยอะเลยเหมือนไม่เจ็บนะบวมอยู่แต่มันบ่เจ็บแต่มันก็ค่อยๆลดลงมันบ่ลดทันทีได้อันนี้ก็นำมาฝากคุณลุงคุณป้าเป็นข้อมูลในการพิจารณาใช้ขอบคุณพี่น้องที่โอ้ยแต่นต้นค่อยนี่ฟ้าวมาซื้อเด้พี่น้องทางบ้านไหนก็บ้านม่วงเนาะฟ้าวมาซื้อเลยแต่นต้นค่อยพอดีนี่นี่นี่ว่าสันแต่นต้นแล้วจังมาซื้อมันก็โอ้ยเจ็บหนึ่งหลายนาทีแล้วเนาะอีเมลเนาะมันก็เจ็บหลายนาทีแหละเอาไปเก็บเอาไว้ใส่เพราะว่ามีอายุประมาณ1ปีแต่อย่าเก็บในพื้นที่ที่มีความร้อนเอาไว้ในตู้เย็นก็ได้เอาไว้ในก็ได้ธรรมดาก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันหอนหลายได้อย่าไปตากแดดเด้อเพราะตากแดดนี่มันสิละลายได้มันสิละลายมันสิเป็นหนำ เอ้าฝากบอกแล้วก็ประชาสัมพันธ์บอกต่อกันไปด้วยนะครับ

พี่น้องที่เจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บโอเจ็บโอเอ็ดเวเอ็ดงานหรือว่าหนังหึงนอนหึงเอ็ดอันนั้นเอ็ดอันนี้หึงนะครับอยู่แต่ทาเก่ามันก็เจ็บได้โดยเฉพาะการหนังหึงแบบหนุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบผมนี่หนังมือละ6ชั่วโมง7ชั่วโมงพอลุกเข้าไปแล้วโอ้ยทั้งเจ็บหลังเจ็บขาขาตู้นี่เจ็บขนาดเลยนะครับผมต้องใส่นวดเป็นประจำโดยทั่วไปแล้วผมใส่มือละ3เทือครับ3เทือนวดแขงนวดขาในหลังจากจัดรายการเสร็จเรียบร้อยก็สิไปนวดอีกรอบหนึ่งละได้เขาจัดรายการ2ช่วงเนาะแล้วก็ช่วงยามมื้อแรงมื้อแรงนี่ก็ก่อนอาบน้ำนะครับก่อนอาบน้ำนี่ก็ไปนวดซะก่อนหรือช่วงที่เจ็บนะ SVS งานแล้วก็รู้สึกเจ็บท่าบางเทือนี่ข้อตกหมอนก็เคยท่าข้อตกหมอนกับอันเอ็นพิกนี่สิใช้เวลาหึงอยู่เด้บรรเทาปวดอยู่นะครับแต่ว่ามันก็ยังบ่หายทันทีครับต้องใช้เวลาใช้เวลาหึงเด้หลังจากนั้นมันก็เข้าทีคือเก่าโดยเฉพาะข้อตกหมอนโอ้ยเจ็บทรมานแล้วก็เป็นไข้หวัดใหญ่มันเจ็บแต่แท้คือแอลสิลุดออกจากกระตูนี่เด้คือแอลสิลุดนี่ท่าแอลท่าบริเวณที่เจ็บครับอันนี้ประสบการณ์ของหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเป็นมาแล้วก็เลยเล่าให้ฟังนะครับเฉพาะครีมนวดนะครับชนิดครีมชนิดครีมนี่บำรุงผิวได้เป็นอย่างดีมันสิเป็นมันในจักหน่อยนึงเนื่องจากว่ามันเป็นส่วนผสมของน้ำมันงาดำน้ำมันงาดำนี่ต้องควบคุมอุณหภูมินะเวลาประกอบตัวเข้าอุณหภูมิต้องไม่เกิน60องศาเพราะฉะนั้นในการผลิตแต่ละเทือในการสกัดแต่ละเทือต้องควบคุมอุณหภูมิเกือบทั้งคืนผู้ใดกว่าสิได้ออกมาอีเมลเอ้ยบ่ธรรมดาแต่ว่าก็เป็นบุญนะครับที่นุ่มน้อยคนผู้ไทยนั้นบ่ได้มีความรู้เรื่องสมุนไพรมาก่อนแต่ก็เพราะว่าหนังเอ็ดวีเอ็ดงานสวดเอาตลอดเวลานะครับทุกมือประมาณอาทิตย์หนึ่งหาวิธีการไว้เอ็ดนาใดจังสีเศร้าเจ็บบ่ไวแล้วแบบนี้เฮ็ดงานให้พระก็ได้เนาะนอกจากนั้นแล้วก็ภาวนาโตอีกเด้หัวข้อที่2ก็คือเวลาเท่าไปในสิเฮ็ดนะไทยมันจังสิอันเฮ็ดงานหรือว่ามีอาชีพติดตัวโดยบ่ต้องใส่แห้งหลายใส่แต่สมองเพราะลูกหลานก็หวังพึ่งบ่ได้ได้ในอนาคตเนาะเขาก็ไปมีครอบครัวหลายคนก็เป็นตัวอย่างผมภาวนา2หัวข้อนี่แหละครับหลักๆ ก็คือมันเจ็บโอเจ็บอวยนี่ล่ะลูกยางก็กงโกกงโกอยู่บ่เซาอาทิตย์ต่อมากกับคิดได้สมัยตะกี้ผมถูกรถชนเขาก็เอาน้ำมันง่าแล้ววะมาทามันเจ็บแบบนี้เป็นหยังเขาจึงเอาวานสุนมาข่มก็เอามารวมกันแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็ไปสืบค้นข้อมูลต่างๆเข้ามาเพิ่มเติมหลังจากทดลองใส่มาตั้งแต่เดือนก่อนตุลาคมปีที่ผ่านมาพอฮอดเดือนตุลาคมก็เลยแจ๊กอายแจ้งน้องที่ไปสวดเดือนตุลาคมสวดอยู่เฮือนเด้22ตุลาคมนะครับสอบอยู่เฮือนสวดอยู่เฮือนของหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเป็นการสวดประจำปีเนาะแต่ละปีปีนั้นก็แจกทุกคนบางคนก็เอาไป2 3กระปุกบ่ได้เป็นกระปุกใหญ่ได้กระปุกน้อยได้เนาะหลังจากนั้นก็แจกตลอดมาจนถึงธันวาคมแล้วก็เลยจะลุดมาจนฮอดเดือนมีนาคมผู้ใดยังแจกอยู่ได้ขายด้วยแจกด้วยมีนาคมนี่ถือว่าแจกใหญ่เพราะเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัด3ขวด100เห็นเนาะสิบ่แจกแนวใดเนาะอีเมลเนาะแจกแบบขาดทุน ก็ถือว่าเป็นการทดลองให้พี่น้องได้ใส่สูตรนั้นยังไม่มีการผสมให้ผิวพันธุ์อ่องต่องนะครับยังไม่ได้ผสมให้ผิวพันธุ์ดีตอนนั้นนะก็เลยแจกไปพี่น้องกะตีมาน้ำเป็นน้ำเป็นนั้นเป็นน้ำเป็นเนนี้เอาปรุงไว้เฮงเป็นนั้นเป็นนี้เด้อก็ได้ข้อคิดนะครับว่าต้องมีส่วนผสมแบบนั้นแบบนี้แต่คุณสมบัติยังเหมือนเดิมบรรเทาอาการปวดเด้อแล้วก็พวกตุ่มคันจากมดแมงไม้กัดต้อยนี่ทาบางๆนวดเบาๆวันต่อมาตุ่มมันก็สิยุบลงไปในขณะที่ทาก็จะมีอาการคันอยู่นิดๆแต่หลังจากนั้นก็ลืมไปเลยว่าคันนะครับลืมไปเลยอลีได้ว่าคันเพราะว่าเอ็ดเวียกอย่างอื่นเพิ่นนั่นเองครับมันก็เลยลืมว่ามันคันพวกอันต้อแตนต้อแตนต้อนี่มันสิออกหอนจักหน่อยนึงได้ทาบนหัวได้มันตอดในหัวนะอย่าไปทาไกลตาได้มันสิแสบตา
อย่าไปกินมันเป็นยาภายนอกเลยอีเมเดอร์โทรสั่งกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข0898633349 0898633349เก็บเงินปลายทางทั่วประเทศในอีเมเดอร์ส่วนทางลาซาด้าสิแพงในจังน้อยได้สิแพงในจังน้อยซองขวดนี่เพิ่นสิเอาประมาณ100กว่าบาทนะครับประมาณ160กว่าบาทสองขวดแต่สั่งกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยโดยตรงขวดละ50บาทนะครับขวดละ50บาทบางมง2ขวด3ขวดนี่ส่งร้อยกว่าก็มีได้ในลาซาด้าเพิ่นจัดเสร็จให้นะแพงกว่าแพงกว่าเยอะเมื่อบวกค่าขนส่งแล้วอ่ะอันนี้ฝากอีโพอีเมลคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพเอาไว้อย่าลืมสนับสนุนนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็สั่งซื้อด้วยนะครับสิได้อยู่กันแบบเพิงๆแล้วก็ที่สำคัญแล้วเวลาเฒ่ามากก็สิได้มีงานเฮ็ดมีเงินใช้พอประทังชีวิตไปหั่นล่ะเนาะอีเมลเนาะจักซั่นล่ะ

พี่น้องครับประชาสัมพันธ์สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดนะครับตอนนี้ก็เปิดรับเงินฝากจากพี่น้องประชาชนทั่วไปโดยฝากเริ่มต้นที่ 50,000 บาทแต่ไม่เกิน 100,000 บาทก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาทต่อปีส่วนปีที่2หากบ่ถอนเด้อก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาท25สตางค์ส่วนปีที่3ขึ้นไปก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาท50สตางค์ส่วนท่านที่ฝากตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 500,000 บาทครับปีที่1จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ3บาทนั่นก็หมายความว่าปีละ 3,000 บาทเด้ฝากแสนหนึ่งสิ้นปีมาได้ดอกเบี้ย 3,000 บาทส่วนปีที่2จะได้ร้อยละ3บาท25สตางค์ส่วนปีที่3ครับปีที่3ก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ3บาท50สตางค์เด้อคันบ่ถอนแต่ถ้าถอนในระหว่างปีจำเป็นต้องถอนเงินก้อนก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ1บาทเช่นเดียวกันท่านที่ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ไปฝากได้โดยติดต่อสอบถามรายละเอียดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดของเรารับสมัครทั่วจังหวัดสกลนครทุกหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเด้อนะครับพี่น้องหมู่ที่5หมู่ที่10ก็สมัครได้เพราะเปิดรับทั้งสกลนครสำหรับท่านที่ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดตั้งอยู่ติดกับวิทยุนาโพเรดิโอเด้อเปิดทำการวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์เด้ออีเมเด้อวันนักขัตฤกษ์ก็หยุดคือกันได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไปในช่วงเวลา 8:30 นถึง 15:30 นเวลาบริการสมาชิกก็ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งส่วนสมาชิกของเราก็ฝากได้ตามปกตินะครับ

พี่น้องครับเวลาในรายการของเฮามื้อนี้หมดลงแล้วขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบอนหนุ่มน้อยคนผู้ไทยมื้อนี้ลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอพระคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักทุกท่านในที่สุดเราก็มาถึงวันที่25กันยายนครับจากหนังสือปัญญาจารย์เขียนหน้าฝั่งนะครับพี่น้องบอกว่าหนุ่มสาวเอ๋ยจงยินดีในวัยเยาว์ของท่านใจของท่านจงร่าเริงขณะที่ท่านยังเยาว์วัยอยู่จงทำตามที่ใจของท่านชอบและตามที่ในตาของท่านปรารถนาแต่จงรู้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่ท่านทำนี่แหละครับที่นักบุญออกัสตินโอหรือนักบุญออกัสตินเนี่ยเคยเขียนไว้ในหนังสือของท่านใจความว่าจงรักพระเจ้าและทำตามใจซึ่งมันก็ขัดกันอยู่นะครับถ้ารักพระเจ้าและทำตามใจไปในทางที่ไม่ดีไม่งามเนี่ยคงจะรักพระเจ้าไม่ได้แต่ถ้ารักพระเจ้าด้วยสุดหัวใจเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์เลือกพระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิตเราก็จะทำสิ่งที่เราเห็นว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้กีดกันไม่ได้ห้ามเป็นการพัฒนาอีกขั้นหนึ่งแต่การที่ถ้าหากว่าเด็กวัยรุ่นเยาวชนไม่มีความชื่นชมยินดีเลยมีแต่ความเศร้าโศกมันก็ไม่ใช่สิ่งที่น่าสรรเสริญหรือว่าน่าส่งเสริมกันนั้นก็ตามหลายสิ่งหลายอย่างที่เยาวชนทุกวันนี้กระทำก็เป็นการกระทำตามใจของเขาซึ่งความคิดของเขาก็ยังอยู่ในเยาว์วัยบางทีรู้เท่าไม่ถึงการทดลองนี่ทดลองนั่นทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ฝืนอย่างนั้นอย่างนี้ในทุกเช้าบางทีตอนที่สองที่สามก็มักจะได้ยินคนขี่มอเตอร์ไซค์แข่งขันกันแบบเป็นแบบตายเลยไม่ทราบว่าเขามีการพนันอะไรกันบ้างหรือเปล่าแต่เราดูแล้วเนี่ยเขามีพลังจริงแต่ว่าความคิดของเขานั้นมันไม่ถูกต้องในเมื่อปัญญาจารย์บอกว่าจงรู้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่ท่านทำเนี่ยเราก็คงจะอยู่ในระบบเราจะไม่ทำสิ่งที่เราจะถูกพิพากษาไปในทางลบนะครับพี่น้องฉะนั้นพระวรสารนั้นมีใจความว่าเวลานั้นขณะที่ทุกคนกำลังพิศวงในทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำอยู่นั้นพระองค์ตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าท่านทั้งหลายจงฟังถ้อยคำเหล่านี้ไว้ให้ดีเถิดบุตรแห่งมนุษย์กำลังจะถูกมอบในเงื้อมมือของคนทั้งหลายเวลาที่เราพูดถึงพระเยซูเจ้าเราก็จะบอกพระองค์เป็นพระผู้ไถ่ทำไมต้องไถ่ก็เพราะมีบาปเข้ามาในสังคมมนุษย์ทำไมถึงมีบาปเข้ามาก็เพราะว่าอาดัมเลวาซึ่งเป็นมนุษย์คนแรกได้เลือกเอาสิ่งที่ตัวเองปรารถนาอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะอยู่นอกลู่นอกทางแล้วเขาก็ได้ทำผิดไม่ได้ทำผิดแล้วพระผู้เป็นเจ้าก็จะต้องหาวิธีการที่จะไถ่มนุษย์คืนด้วยความรักด้วยความเสียสละในที่สุดพระองค์เลือกสิ่งหนึ่งที่พวกเราไม่ได้คาดคิดเลยคือส่งพระบุตรของพระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนเราจนทำให้ทุกวันนี้หลายคนก็บอกว่าเอ้ยพระเยซูเจ้ามารูปแบบนี้จะน่านับถือได้อย่างไรมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็อยู่กับมนุษย์เดินดินกินกลางทรายอย่างนี้จะได้รับชื่อว่าเป็นพระได้อย่างไรก็แน่นอนเมื่อพระเจ้าทรงรักมนุษย์พระองค์ปรารถนาเหลือเกินที่จะไถ่มนุษย์ให้ได้ทำทุกอย่างที่มนุษย์อาจจะไม่คาดคอยแต่การกระทำของพระองค์นั้นก็คือพระองค์ยอมมอบชีวิตไว้ในเงื้อมือของคนที่ประหารมันเป็นชัยชนะของผู้แพ้พระองค์แพ้เพื่อมนุษย์จะได้ชนะเพื่อมนุษย์จะได้มีชีวิตใหม่พี่น้องครับถ้าเราไม่เข้าใจถึงความรักของพระผู้เป็นเจ้าชีวิตของเราก็คงจะไม่สามารถที่จะมีความหมายที่ถูกต้องถ้าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ตายเพื่อเราแต่ละคนก็คงจะถูกทอดทิ้งให้อยู่ในความตายแต่ถ้าพระองค์มาตายเพื่อเราเพื่อจะชนะบาปและความตายแล้วพระองค์บอกว่าลูกเดินตามเรามาเถิดและทำเหมือนเราก็คือถูกตรึงไว้บนกางเขนตรึงความปรารถนาที่ไม่ดีความคิดที่ไม่ถูกต้องตรึงสิ่งที่เป็นทางลบของพวกเราเนี่ยแล้วดำรงชีวิตอยู่ในความผาสุกความถูกต้องและดำรงชีวิตที่มีใจสุภาพถ่อมตน ันนี้ต่างหากพี่น้องที่ทำให้พวกเราได้เดินไปกับพระเยซูเจ้ามาถึงขั้นนี้แล้วจะเดินทางต่อไปขอพระวิญญาณประทานพระพรให้แก่พี่น้องขอให้พี่น้องได้รับพระพรที่จำเป็นสำหรับชีวิตของพี่น้องและครอบครัวของพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับพี่น้อง
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกาย
1: มังกายมังกายมังกาย

จริงเรื่องงานช่างอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างครบเครื่องเรื่องบริการเรารับซ่อมรถยนต์รถบรรทุกและเครื่องจักรกลเกษตรรถไถรถเกี่ยวข้าวไม่ว่าจะงานเครื่องยนต์เกียร์เบรกคลัตช์ช่วงล่างหรือเครื่องจักรกลหนักรถแบ็คโฮรถแท็กเตอร์โดยช่างผู้ชำนาญงานบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์พร้อมบริการงานเชื่อมงานครึ่งงานกัดงานตัดด้วยระบบ CNC ที่แม่นยำและมาตรฐานพร้อมจำหน่ายแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องและอะไหล่ผลิตติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างบ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครติดต่อช่างนันโทร087-864-5022ช่างเนม087-954-9475

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง18นาฬิการับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

รถมีปัญหาอย่าปล่อยให้สายเกินแก้นึกถึงช่างมืออาชีพนึกถึงอูวอรุ่งเรืองการช่างบริการซ่อมเครื่องยนต์ทุกชนิดระบบเบรกระบบคลัตช์ช่วงล่างพังเราจัดให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทั่วไปและเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายเชลริมูล่ารับทำต่อเติมดัดแปลงรถกระบะเป็นรถดำเปลี่ยนหัวเก๋งรถ6ล้อ10ล้อพร้อมบริการเครื่องอัดสายไฮโดริกและเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้ายานยนต์ที่ทันสมัยบริหารงานโดยเฮียวุฒและเจเบนมั่นใจในฝีมือซื่อสัตย์ในราคาติดถนนใหญ่สายสกลไปนครพนมเลขที่279หมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่เรายินดีบริการนอกสถานที่โทรเลย0895762987และ0659329549รถพังเบรกดังเครื่องสะดุดหยุดก่อนอย่าฟาบขับไปอันตรายเดี๋ยวทิ่มแค่ให้เฮาเบิ่งแยงท่านอู่ช่างเอกท่าแร่อู่ซ่อมรถครบวงจรที่คนสกลนครไว้ใจได้แล้วเคาะพ่นสีทำสีรถยนต์ให้สวยปานรถใหม่รับซ่อมเครื่องยนต์เบรกคลัตช์ช่วงล่างรับซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกชนิดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญอู่ช่างเอกท่าแร่พิกัดหาง่ายตั้งอยู่เลขที่131/7ติดถนนสายท่าแร่สกลนครตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครรถมีปัญหาปรึกษาอู่ช่างเอกท่าแร่โทร0872334818หรือ0981123897โทรเลย

ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่หนึ่งชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์0872199503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

ิดบริการแล้วร้านท่าแร่ยานยนต์ติดกับถนนใหญ่สายนครพนมท่าแร่ติดกับอู่ช่างเอกบริการล้างอัดฉีดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์ล้างรถด้วยโฟมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง PTT เซลล์ BCP คาสตรอนโทเทลสังเคราะห์ 100% กึ่งสังเคราะห์บริการแบบญาติมิตรคิดราคาแบบกันเองท่าแร่ยานยนต์ยังบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ทั้งระบบธรรมดาและระบบหัวฉีดรับลงทะเบียนรีโมทรถสมาร์ทคีย์ประเมินค่าซ่อมรถที่เกิดอุบัติเหตุนอกสถานที่รับซื้อขายรถจักรยานยนต์มือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อรับจัดหาอะไหล่แท้จากศูนย์ Honda Yamaha มาท่าแร่ยานยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนเรื่องบริการท่าแร่ยานยนต์บริหารงานโดยช่างตองนอนน้อยหมายเลขโทรศัพท์0883179700

0: ารโชคสุริยาหลังคาเหล็กท่าแร่ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างเหล็กหินปูนทรายเหล็กกล่องเหล็กตัวสี่ทุกชนิดบานประตูหน้าต่างสีถาบ้านอุปกรณ์ประปาห้องน้ำทีวีซีสุขภัณฑ์ในห้องน้ำแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีสคุณภาพเกรดเอจำหน่ายสังกะสีตราซุปเปอร์ดีขนาด 6-12 ฟุตสวยเงางามแข็งทนยังเป็นตัวแทนขายน้ำยาเรซิ่นอุดรอยรั่วใช้งานร่วมใหญ่แก้วงานฝีมืองานกิฟช็อปร้านโชคสุริยาตั้งอยู่เลขที่555หมู่6ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอยู่ติดถนนใหญ่สายท่าแร่สกลนครตรงข้ามสนามฟุตบอลเซนต์ลอเรนซ์ท่าแร่โทร0854655554 CA บริหารงาน
1: แต่ก่อนตาย
2: ทองร้านไหนดีอ่ะก็ร้านเฮงเฮงเยาวราชสาขาท่าแร่ไงเขาขึ้นชื่อว่าลายทองสวยงานทองเนี้ยบเรียบร้อยสุดๆลวดลายมาตรฐานก็เยอะลวดลายแฟชั่นยิ่งหลากหลายตามทันทุกเทรนด์เพราะมีลายใหม่ๆเข้าทุกสัปดาห์เลยนะที่สำคัญบริการดีเป็นกันเองเรากับญาติพี่น้องคุยง่ายไม่ต้องเกรงซื้อขายเปลี่ยนทองก็ได้ราคาดีอยากค่อยๆสะสมที่นี่ก็มีบริการออมทองออมขั้นต่ำร้อยเดียวเองหรือฉุกเฉินมีเรื่องต้องใช้เงินก็มีบริการจำนำด้วยนะครบแบบนี้ไม่แวะทองเฮงเฮงสาขาท่าแร่แล้วจะไปไหนล่ะห้างทองเฮงเฮงท่าแร่ทองสวยบริการดีเฮงเฮงไปด้วยกันจ้า

ลูกบ้านตามใจคนอยู่ผูกอู่ตามใจคนนอนรังท่าแร่รักสร้างบ้านพักอาศัยอาคารพาณิชย์หอพักโกดังสินค้างานต่อเติมงานรีโนเวทรับออกแบบตามความต้องการสร้างบ้านโดยวิศวกรยินดีให้คำปรึกษารังท่าแร่รับสร้างบ้านโทร0815808651หรือเจ้จินสั่งลุยโทร0811786905เห็ดเฮือนขับแปลงเฮือนเก่าเป็นเฮือนใหม่ที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปจำซื้อเอาไว้ห้องใส่รังท่าแร่รับสร้างบ้าน

จะขายรถยนต์มือสองคุณภาพดีต้องที่อำนวยทรัพย์ให้บริการซื้อขายรถยนต์มือสองรับจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดบัญชีไฟแนนซ์โยกย้ายไฟแนนซ์รับแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดมีรถต้องการเงินติดต่อสอบถามได้ที่เฟซบุ๊กห้างหุ้นส่วนจำกัดอำนวยทรัพย์2014บริหารงานโดยเสี่ยวัตร0862348779หรือที่รถยนต์มือ2อำนวยทรัพย์สาขาหางโหงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหางโหงบริหารโดยคุณสายสุนีสุวรรณศรีหรือเจนีและน้องหญิงโทร0812612322หรือที่อำนวยทรัพย์อากาศอำนวยบ้านแพงใหญ่ปตท.อากาศอำนวยโดยคุณสมยศคุณนิดและคุณแหม่มโทร0812958268หรือที่รถยนต์มือ2อำนวยทรัพย์พังโคนตำบลไหหยองอำเภอพังโคนโดยคุณปรีชาและเจ๊หมูโทร0828478960ตลอดจนที่อำนวยทรัพย์สาขาหน้าค่ายกฤตศิวลาคุณปราโมทคุณวัฒน์และเจ๊อิ่มบริหารงานโทร0862348799และอำนวยทรัพย์น้องใหม่สาขาบ้านพะโคก่อนถึงวัดประดู่ธรรมวาสพะโคบริหารงานโดยคุณวิทย์และคุณกฤตโทร0833539099

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร472

ตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร472

0: ตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร472
1: นักบุญอากุสโตหรือนักบุญออกัสตินเนี่ยเคยเขียนไว้ในหนังสือของท่านใจความว่าจงรักพระเจ้าและทำตามใจซึ่งมันก็ขัดกันอยู่นะครับถ้ารักพระเจ้าและทำตามใจไปในทางที่ไม่ดีไม่งามเนี่ยคงจะรักพระเจ้าไม่ได้แต่ถ้ารักพระเจ้าด้วยสุดหัวใจเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์เลือกพระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิตเราก็จะทำสิ่งที่เราเห็นว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้กีดกันไม่ได้ห้ามเป็นการพัฒนาอีกขั้นหนึ่งแต่การที่ถ้าหากว่าเด็กวัยรุ่นเยาวชนไม่มีความชื่นชมยินดีเลยมีแต่ความเศร้าโศกมันก็ไม่ใช่สิ่งที่น่าสรรเสริญหรือว่าน่าส่งเสริมกันนั้นก็ตามหลายสิ่งหลายอย่างที่เยาวชนทุกวันนี้กระทำก็เป็นการกระทำตามใจของเขาซึ่งความคิดของเขาก็ยังอยู่ในเยาว์วัยบางทีรู้เท่าไม่ถึงการทดลองนี่ทดลองนั่นทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ฝืนอย่างนั้นอย่างนี้ในทุกเช้าบางทีตอนที่สองที่สามก็มักจะได้ยินคนขี่มอเตอร์ไซค์แข่งขันกันแบบเป็นแบบตายเลยไม่ทราบว่าเขามีการพนันอะไรกันบ้างหรือเปล่าแต่เราดูแล้วเนี่ยเขามีพลังจริงแต่ว่าความคิดของเขานั้นมันไม่ถูกต้องในเมื่อปัญญาจารย์บอกว่าจงรู้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่ท่านทำเนี่ยเราก็คงจะอยู่ในระบบเราจะไม่ทำสิ่งที่เราจะถูกพิพากษาไปในทางลบนะครับพี่น้องสนิพระวรสารนั้นมีใจความว่าเวลานั้นขณะที่ทุกคนกำลังพิศวงในทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำอยู่นั้นพระองค์ตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าท่านทั้งหลายจงฟังถ้อยคำเหล่านี้ไว้ให้ดีเถิดบุตรแห่งมนุษย์กำลังจะถูกมอบในเงื้อมมือของคนทั้งหลายเวลาที่เราพูดถึงพระเยซูเจ้าเราก็จะบอกพระองค์เป็นพระผู้ไถ่ทำไมต้องไถ่ก็เพราะมีบาปเข้ามาในสังคมมนุษย์ทำไมถึงมีบาปเข้ามาก็เพราะว่าอาดัมเลวาซึ่งเป็นมนุษย์คนแรกได้เลือกเอาสิ่งที่ตัวเองปรารถนาอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะอยู่นอกลู่นอกทางแล้วเขาก็ได้ทำผิดไม่ได้ทำผิดแล้วพระผู้เป็นเจ้าก็จะต้องหาวิธีการที่จะไถ่มนุษย์คืนด้วยความรักด้วยความเสียสละในที่สุดพระองค์เลือกสิ่งหนึ่งที่พวกเราไม่ได้คาดคิดเลยคือส่งพระบุตรของพระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนเราจนทำให้ทุกวันนี้หลายคนก็บอกว่าเอ้ยพระเยซูเจ้ามารูปแบบนี้จะน่านับถือได้อย่างไรมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็อยู่กับมนุษย์เดินดินกินกลางทรายอย่างนี้จะได้รับชื่อว่าเป็นพระได้อย่างไรก็แน่นอนเมื่อพระเจ้าทรงรักมนุษย์พระองค์ปรารถนาเหลือเกินที่จะไถ่มนุษย์ให้ได้ทำทุกอย่างที่มนุษย์อาจจะไม่คาดคอยแต่การกระทำของพระองค์นั้นก็คือพระองค์ยอมมอบชีวิตไว้ในเงื้อมือของคนที่ประหารมันเป็นชัยชนะของผู้แพ้พระองค์แพ้เพื่อมนุษย์จะได้ชนะเพื่อมนุษย์จะได้มีชีวิตใหม่พี่น้องครับถ้าเราไม่เข้าใจถึงความรักของพระผู้เป็นเจ้าชีวิตของเราก็คงจะไม่สามารถที่จะมีความหมายที่ถูกต้องถ้าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ตายเพื่อเราแต่ละคนก็คงจะถูกทอดทิ้งให้อยู่ในความตายแต่ถ้าพระองค์มาตายเพื่อเราเพื่อจะชนะบาปและความตายแล้วพระองค์บอกว่าลูกเดินตามเรามาเถิดและทำเหมือนเราก็คือถูกตรึงไว้บนกางเขนตรึงความปรารถนาที่ไม่ดีความคิดที่ไม่ถูกต้องตรึงสิ่งที่เป็นทางลบของพวกเราเนี่ยแล้วดำรงชีวิตอยู่ในความผาสุกความถูกต้องและดำรงชีวิตที่มีใจสุภาพถ่อมตนอันนี้ต่างหากพี่น้องที่ทำให้พวกเราได้เดินไปกับพระเยซูเจ้ามาถึงขั้นนี้แล้วจะเดินทางต่อไปขอพระผู้เป็นเจ้าประทานพระพรให้แก่พี่น้องขอให้พี่น้องได้รับพระพรที่จำเป็นสำหรับชีวิตของพี่น้องและครอบครัวของพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับพี่น้อง

ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกรไกร10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

ต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์0883001367และ0883126056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

คุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโต

0: ุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย

0: อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ไม่มีใครเกิดมาขี้เหร่ปัญหาอยู่ที่เราอยู่ในสังคมที่ชอบตัดสินคนอื่น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักทุกท่านในที่สุดเราก็มาถึงวันที่25กันยายนครับจากหนังสือปัญญาจารย์เขียนหน้าฝั่งนะครับพี่น้องบอกว่าหนุ่มสาวเอ๋ยจงยินดีในวัยเยาว์ของท่านใจของท่านจงร่าเริงขณะที่ท่านยังเยาว์วัยอยู่จงทำตามที่ใจของท่านชอบและตามที่ในตาของท่านปรารถนาแต่จงรู้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่ท่านทำนี่แหละครับที่นักบุญออกัสตินหรือนักบุญออกัสตินเนี่ยเคยเขียนไว้ในหนังสือของท่านใจความว่าจงรักพระเจ้าและทำตามใจซึ่งมันก็ขัดกันอยู่นะครับถ้ารักพระเจ้าและทำตามใจไปในทางที่ไม่ดีไม่งามเนี่ยคงจะรักพระเจ้าไม่ได้แต่ถ้ารักพระเจ้าด้วยสุดหัวใจเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์เลือกพระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิตเราก็จะทำสิ่งที่เราเห็นว่าพระเป็นเจ้าไม่ได้กีดกันไม่ได้ห้ามเป็นการพัฒนาอีกขั้นหนึ่งแต่การที่ถ้าหากว่าเด็กวัยรุ่นเยาวชนไม่มีความชื่นชมยินดีเลยมีแต่ความเศร้าโศกมันก็ไม่ใช่สิ่งที่น่าสรรเสริญหรือว่าน่าส่งเสริมกันนั้นก็ตามหลายสิ่งหลายอย่างที่เยาวชนทุกวันนี้กระทำก็เป็นการกระทำตามใจของเขาซึ่งความคิดของเขาก็ยังอยู่ในเยาว์วัยบางทีรู้เท่าไม่ถึงการทดลองนี่ทดลองนั่นทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ฝืนอย่างนั้นอย่างนี้ในทุกเช้าบางทีตอนที่สองที่สามก็มักจะได้ยินคนขี่มอเตอร์ไซค์แข่งขันกันแบบเป็นแบบตายเลยไม่ทราบว่าเขามีการพนันอะไรกันบ้างหรือเปล่าแต่เราดูแล้วเนี่ยเขามีพลังจริงแต่ว่าความคิดของเขานั้นมันไม่ถูกต้องในเมื่อปัญญาจารย์บอกว่าจงรู้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่ท่านทำเนี่ยเราก็คงจะอยู่ในระบบเราจะไม่ทำสิ่งที่เราจะถูกพิพากษาไปในทางลบนะครับพี่น้องฉะนั้นพระวรสารนั้นมีใจความว่าเวลานั้นขณะที่ทุกคนกำลังพิศวงในทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำอยู่นั้นพระองค์ตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าท่านทั้งหลายจงฟังถ้อยคำเหล่านี้ไว้ให้ดีเถิดบุตรแห่งมนุษย์กำลังจะถูกมอบในเงื้อมือของคนทั้งหลายเวลาที่เราพูดถึงพระเยซูเจ้าเราก็จะบอกพระองค์เป็นพระผู้ไถ่ทำไมต้องไถ่ก็เพราะมีบาปเข้ามาในสังคมมนุษย์ทำไมถึงมีบาปเข้ามาก็เพราะว่าอาดัมเลวาซึ่งเป็นมนุษย์คนแรกได้เลือกเอาสิ่งที่ตัวเองปรารถนาอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะอยู่นอกลู่นอกทางแล้วเขาก็ได้ทำผิดไม่ได้ทำผิดแล้วพระผู้เป็นเจ้าก็จะต้องหาวิธีการที่จะไถ่มนุษย์คืนด้วยความรักด้วยความเสียสละในที่สุดพระองค์เลือกสิ่งหนึ่งที่พวกเราไม่ได้คาดคิดเลยคือส่งพระบุตรของพระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนเราจนทำให้ทุกวันนี้หลายคนก็บอกว่าเอ้ยพระเยซูเจ้ามารูปแบบนี้จะน่านับถือได้อย่างไรมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็อยู่กับมนุษย์เดินดินกินกลางทรายอย่างนี้จะได้รับชื่อว่าเป็นพระได้อย่างไรก็แน่นอนเมื่อพระเจ้าทรงรักมนุษย์พระองค์ปรารถนาเหลือเกินที่จะไถ่มนุษย์ให้ได้ทำทุกอย่างที่มนุษย์อาจจะไม่คาดคอยแต่การกระทำของพระองค์นั้นก็คือพระองค์ยอมมอบชีวิตไว้ในเงื้อมือของคนที่ประหารมันเป็นชัยชนะของผู้แพ้พระองค์แพ้เพื่อมนุษย์จะได้ชนะเพื่อมนุษย์จะได้มีชีวิตใหม่พี่น้องครับถ้าเราไม่เข้าใจถึงความรักของพระผู้เป็นเจ้าชีวิตของเราก็คงจะไม่สามารถที่จะมีความหมายที่ถูกต้องถ้าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ตายเพื่อเราแต่ละคนก็คงจะถูกทอดทิ้งให้อยู่ในความตายแต่ถ้าพระองค์มาตายเพื่อเราเพื่อจะชนะบาปและความตายแล้วพระองค์บอกว่าลูกเดินตามเรามาเถิดและทำเหมือนเราก็คือถูกตรึงไว้บนกางเขนตรึงความปรารถนาที่ไม่ดีความคิดที่ไม่ถูกต้องตรึงสิ่งที่เป็นทางลบของพวกเราเนี่ยแล้วดำรงชีวิตอยู่ในความผาสุกความถูกต้องและดำรงชีวิตที่มีใจสุภาพถ่อมตนอันนี้ต่างหากพี่น้อง ที่ทำให้พวกเราได้เดินไปกับพระเยซูเจ้ามาถึงขั้นนี้แล้วจะเดินทางต่อไปขอพระวิญญาณประทานพระพรให้แก่พี่น้องขอให้พี่น้องได้รับพระพรที่จำเป็นสำหรับชีวิตของพี่น้องและครอบครัวของพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับพี่น้อง
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงนี้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยมุ่นสกลทวาปี

0: การชมทำความประหลาดอัศจรรย์แก่คนฟังการชมทำความประหลาดอัศจรรย์แก่คนฟัง
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: เมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเวนเมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเวน
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์
1: หนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: คำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิดและพิซซิสคำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิดและพิซซิส
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: นจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขาคนจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขา
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: การเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่าการเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต
2: การเกิดใหม่ยอห์นบทที่3ข้อ3
3: คริสเตียนก็เช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วไปที่มีความอ่อนแอต่อเนื้อหนังและตัณหาราคะมนุษย์จึงทำความผิดบาปได้ง่ายและผู้ที่ทำความผิดบาปก็ถือว่าเป็นผู้ที่ตายแล้วและเขาจะกลับมีชีวิตใหม่ได้อีกครั้งด้วยการละทิ้งการทำความผิดบาปทั้งหมดและปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้ามิฉะนั้นแล้วเขาก็จะไม่มีโอกาสได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อเขาจากโลกนี้ไปแล้วดังที่พระเยซูเจ้าทรงตรัสว่า
2: ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้

0: สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักทุกท่านในที่สุดเราก็มาถึงวันที่25กันยายนครับจากหนังสือปัญญาจารย์เขียนหน้าฝั่งนะครับพี่น้องบอกว่าหนุ่มสาวเอ๋ยจงยินดีในวัยเยาว์ของท่านใจของท่านจงร่าเริงขณะที่ท่านยังเยาว์วัยอยู่จงทำตามที่ใจของท่านชอบและตามที่ในตาของท่านปรารถนาแต่จงรู้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่ท่านทำนี่แหละครับที่นักบุญออกัสตินโอหรือนักบุญออกัสตินเนี่ยเคยเขียนไว้ในหนังสือของท่านใจความว่าจงรักพระเจ้าและทำตามใจซึ่งมันก็ขัดกันอยู่นะครับถ้ารักพระเจ้าและทำตามใจไปในทางที่ไม่ดีไม่งามเนี่ยคงจะรักพระเจ้าไม่ได้แต่ถ้ารักพระเจ้าด้วยสุดหัวใจเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์เลือกพระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิตเราก็จะทำสิ่งที่เราเห็นว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้กีดกันไม่ได้ห้ามเป็นการพัฒนาอีกขั้นหนึ่งแต่การที่ถ้าหากว่าเด็กวัยรุ่นเยาวชนไม่มีความชื่นชมยินดีเลยมีแต่ความเศร้าโศกมันก็ไม่ใช่สิ่งที่น่าสรรเสริญหรือว่าน่าส่งเสริมกันนั้นก็ตามหลายสิ่งหลายอย่างที่เยาวชนทุกวันนี้กระทำก็เป็นการกระทำตามใจของเขาซึ่งความคิดของเขาก็ยังอยู่ในเยาว์วัยบางทีรู้เท่าไม่ถึงการทดลองนี่ทดลองนั่นทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ฝืนอย่างนั้นอย่างนี้ในทุกเช้าบางทีตอนที่สองที่สามก็มักจะได้ยินคนขี่มอเตอร์ไซค์แข่งขันกันแบบเป็นแบบตายเลยไม่ทราบว่าเขามีการพนันอะไรกันบ้างหรือเปล่าแต่เราดูแล้วเนี่ยเขามีพลังจริงแต่ว่าความคิดของเขานั้นมันไม่ถูกต้องในเมื่อปัญญาจารย์บอกว่าจงรู้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่ท่านทำเนี่ยเราก็คงจะอยู่ในระบบเราจะไม่ทำสิ่งที่เราจะถูกพิพากษาไปในทางลบนะครับพี่น้องสนิพระวรสารนั้นมีใจความว่าเวลานั้นขณะที่ทุกคนกำลังพิศวงในทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำอยู่นั้นพระองค์ตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าท่านทั้งหลายจงฟังถ้อยคำเหล่านี้ไว้ให้ดีเถิดบุตรแห่งมนุษย์กำลังจะถูกมอบในเงื้อมือของคนทั้งหลายเวลาที่เราพูดถึงพระเยซูเจ้าเราก็จะบอกพระองค์เป็นพระผู้ไถ่ทำไมต้องไถ่ก็เพราะมีบาปเข้ามาในสังคมมนุษย์ทำไมถึงมีบาปเข้ามาก็เพราะว่าอาดัมเลวาซึ่งเป็นมนุษย์คนแรกได้เลือกเอาสิ่งที่ตัวเองปรารถนาอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะอยู่นอกลู่นอกทางแล้วเขาก็ได้ทำผิดไม่ได้ทำผิดแล้วพระผู้เป็นเจ้าก็จะต้องหาวิธีการที่จะไถ่มนุษย์คืนด้วยความรักด้วยความเสียสละและในที่สุดพระองค์เลือกสิ่งหนึ่งที่พวกเราไม่ได้คาดคิดเลยคือส่งพระบุตรของพระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนเราจนทำให้ทุกวันนี้หลายคนก็บอกว่าเอ้ยพระเยซูเจ้ามารูปแบบนี้จะน่านับถือได้อย่างไรมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็อยู่กับมนุษย์เดินดินกินกลางทรายอย่างนี้จะได้รับชื่อว่าเป็นพระได้อย่างไรก็แน่นอนเมื่อพระเจ้าทรงรักมนุษย์พระองค์ปรารถนาเหลือเกินที่จะไถ่มนุษย์ให้ได้ทำทุกอย่างที่มนุษย์อาจจะไม่คาดคอยแต่การกระทำของพระองค์นั้นก็คือพระองค์ยอมมอบชีวิตไว้ในเงื้อมือของคนที่ประหารมันเป็นชัยชนะของผู้แพ้พระองค์แพ้เพื่อมนุษย์จะได้ชนะเพื่อมนุษย์จะได้มีชีวิตใหม่พี่น้องครับถ้าเราไม่เข้าใจถึงความรักของพระผู้เป็นเจ้าชีวิตของเราก็คงจะไม่สามารถที่จะมีความหมายที่ถูกต้องถ้าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ตายเพื่อเราแต่ละคนก็คงจะถูกทอดทิ้งให้อยู่ในความตายแต่ถ้าพระองค์มาตายเพื่อเราเพื่อจะชนะบาปและความตายแล้วพระองค์บอกว่าลูกเดินตามเรามาเถิดและทำเหมือนเราก็คือถูกตรึงไว้บนกางเขนตรึงความปรารถนาที่ไม่ดีความคิดที่ไม่ถูกต้องตรึงสิ่งที่เป็นทางลบของพวกเราเนี่ยแล้วดำรงชีวิตอยู่ในความผาสุกความถูกต้องและดำรงชีวิตที่มีใจสุภาพถ่อมตน อันนี้ต่างหากพี่น้องที่ทำให้พวกเราได้เดินไปกับพระเยซูเจ้ามาถึงขั้นนี้แล้วจะเดินทางต่อไปขอพระวิญญาณประทานพระพรให้แก่พี่น้องขอให้พี่น้องได้รับพระพรที่จำเป็นสำหรับชีวิตของพี่น้องและครอบครัวของพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับพี่น้อง
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวา

เมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมี3สิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อมเมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมี3สิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อม

การที่คนคนหนึ่งบรรลุผลสูงสุดความสุขมากที่สุดและผลประโยชน์มากที่สุดอยู่ที่การดำรงชีวิตสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าการที่คนคนหนึ่งบรรลุผลสูงสุดความสุขมากที่สุดและผลประโยชน์มากที่สุดอยู่ที่การดำรงชีวิตสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ในที่สุดเราก็มาถึงวันที่25กันยายนครับจากหนังสือปัญญาจารย์เขียนหน้าฝั่งนะครับพี่น้องบอกว่าหนุ่มสาวเอ๋ยจงยินดีในวัยเยาว์ของท่านใจของท่านจงร่าเริงขณะที่ท่านยังเยาว์วัยอยู่จงทำตามที่ใจของท่านชอบและตามที่ในตาของท่านปรารถนาแต่จงรู้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่ท่านทำนี่แหละครับที่นักบุญออกัสตินหรือนักบุญออกัสตินเนี่ยเคยเขียนไว้ในหนังสือของท่านใจความว่าจงรักพระเจ้าและทำตามใจซึ่งมันก็ขัดกันอยู่นะครับถ้ารักพระเจ้าและทำตามใจไปในทางที่ไม่ดีไม่งามเนี่ยคงจะรักพระเจ้าไม่ได้แต่ถ้ารักพระเจ้าด้วยสุดหัวใจเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์เลือกพระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิตเราก็จะทำสิ่งที่เราเห็นว่าพระเป็นเจ้าไม่ได้กีดกันไม่ได้ห้ามเป็นการพัฒนาอีกขั้นหนึ่งแต่การที่ถ้าหากว่าเด็กวัยรุ่นเยาวชนไม่มีความชื่นชมยินดีเลยมีแต่ความเศร้าโศกมันก็ไม่ใช่สิ่งที่น่าสรรเสริญหรือว่าน่าส่งเสริมกันนั้นก็ตามหลายสิ่งหลายอย่างที่เยาวชนทุกวันนี้กระทำก็เป็นการกระทำตามใจของเขาซึ่งความคิดของเขาก็ยังอยู่ในเยาว์วัยบางทีรู้เท่าไม่ถึงการทดลองนี่ทดลองนั่นทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ฝืนอย่างนั้นอย่างนี้ในทุกเช้าบางทีตอนที่สองที่สามก็มักจะได้ยินคนขี่มอเตอร์ไซค์แข่งขันกันแบบเป็นแบบตายเลยไม่ทราบว่าเขามีการพนันอะไรกันบ้างหรือเปล่าแต่เราดูแล้วเนี่ยเขามีพลังจริงแต่ว่าความคิดของเขานั้นมันไม่ถูกต้องในเมื่อปัญญาจารย์บอกว่าจงรู้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่ท่านทำเนี่ยเราก็คงจะอยู่ในระบบเราจะไม่ทำสิ่งที่เราจะถูกพิพากษาไปในทางลบนะครับพี่น้องฉะนั้นพระวรสารนั้นมีใจความว่าเวลานั้นขณะที่ทุกคนกำลังพิศวงในทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำอยู่นั้นพระองค์ตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าท่านทั้งหลายจงฟังถ้อยคำเหล่านี้ไว้ให้ดีเถิดบุตรแห่งมนุษย์กำลังจะถูกมอบในเงื้อมือของคนทั้งหลายเวลาที่เราพูดถึงพระเยซูเจ้าเราก็จะบอกพระองค์เป็นพระผู้ไถ่ทำไมต้องไถ่ก็เพราะมีบาปเข้ามาในสังคมมนุษย์ทำไมถึงมีบาปเข้ามาก็เพราะว่าอาดัมและเอวาซึ่งเป็นมนุษย์คนแรกได้เลือกเอาสิ่งที่ตัวเองปรารถนาอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะอยู่นอกลู่นอกทางแล้วเขาก็ได้ทำผิดไม่ได้ทำผิดแล้วพระผู้เป็นเจ้าก็จะต้องหาวิธีการที่จะไถ่มนุษย์คืนด้วยความรักด้วยความเสียสละในที่สุดพระองค์เลือกสิ่งหนึ่งที่พวกเราไม่ได้คาดคิดเลยคือส่งพระบุตรของพระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนเราจนทำให้ทุกวันนี้หลายคนก็บอกว่าเอ้ยพระเยซูเจ้ามารูปแบบนี้จะน่านับถือได้อย่างไรมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็อยู่กับมนุษย์เดินดินกินกลางทรายอย่างนี้จะได้รับชื่อว่าเป็นพระได้อย่างไรก็แน่นอนเมื่อพระเจ้าทรงรักมนุษย์พระองค์ปรารถนาเหลือเกินที่จะไถ่มนุษย์ให้ได้ทำทุกอย่างที่มนุษย์อาจจะไม่คาดคอยแต่การกระทำของพระองค์นั้นก็คือพระองค์ยอมมอบชีวิตไว้ในเงื้อมือของคนที่ประหารมันเป็นชัยชนะของผู้แพ้พระองค์แพ้เพื่อมนุษย์จะได้ชนะเพื่อมนุษย์จะได้มีชีวิตใหม่พี่น้องครับถ้าเราไม่เข้าใจถึงความรักของพระผู้เป็นเจ้าชีวิตของเราก็คงจะไม่สามารถที่จะมีความหมายที่ถูกต้องถ้าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ตายเพื่อเราแต่ละคนก็คงจะถูกทอดทิ้งให้อยู่ในความตายแต่ถ้าพระองค์มาตายเพื่อเราเพื่อจะชนะบาปและความตายแล้วพระองค์บอกว่าลูกเดินตามเรามาเถิดและทำเหมือนเราก็คือถูกตรึงไว้บนกางเขนตรึงความปรารถนาที่ไม่ดีความคิดที่ไม่ถูกต้องตรึงสิ่งที่เป็นทางลบของพวกเราเนี่ยแล้วดำรงชีวิตอยู่ในความผาสุกความถูกต้องและดำรงชีวิตที่มีใจสุภาพถ่อมตน
อันนี้ต่างหากพี่น้องที่ทำให้พวกเราได้เดินไปกับพระเยซูเจ้ามาถึงขั้นนี้แล้วจะเดินทางต่อไปขอพระวิญญาณประทานพระพรให้แก่พี่น้องขอให้พี่น้องได้รับพระพรที่จำเป็นสำหรับชีวิตของพี่น้องและครอบครัวของพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับพี่น้อง

ปัญหาไม่อยู่ที่ว่าเรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แต่อยู่ที่เราประสงค์จะทำตามน้ำพระทัยจะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าถ้ามีความประสงค์จริงพระองค์ก็จะไขแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราเห็นชัดแจ้งปัญหาไม่อยู่ที่ว่าเรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แต่อยู่ที่เราประสงค์จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าถ้ามีความประสงค์จริงพระองค์ก็จะไขแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราเห็นชัดแจ้งจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักทุกท่านในที่สุดเราก็มาถึงวันที่25กันยายนครับจากหนังสือปัญญาจารย์เขียนหน้าฝั่งนะครับพี่น้องบอกว่าหนุ่มสาวเอ๋ยจงยินดีในวัยเยาว์ของท่านใจของท่านจงร่าเริงขณะที่ท่านยังเยาว์วัยอยู่จงทำตามที่ใจของท่านชอบและตามที่ในตาของท่านปรารถนาแต่จงรู้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่ท่านทำนี่แหละครับที่นักบุญออกัสตินโอหรือนักบุญออกัสตินเนี่ยเคยเขียนไว้ในหนังสือของท่านใจความว่าจงรักพระเจ้าและทำตามใจซึ่งมันก็ขัดกันอยู่นะครับถ้ารักพระเจ้าและทำตามใจไปในทางที่ไม่ดีไม่งามเนี่ยคงจะรักพระเจ้าไม่ได้แต่ถ้ารักพระเจ้าด้วยสุดหัวใจเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์เลือกพระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิตเราก็จะทำสิ่งที่เราเห็นว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้กีดกันไม่ได้ห้ามเป็นการพัฒนาอีกขั้นหนึ่งแต่การที่ถ้าหากว่าเด็กวัยรุ่นเยาวชนไม่มีความชื่นชมยินดีเลยมีแต่ความเศร้าโศกมันก็ไม่ใช่สิ่งที่น่าสรรเสริญหรือว่าน่าส่งเสริมกันนั้นก็ตามหลายสิ่งหลายอย่างที่เยาวชนทุกวันนี้กระทำก็เป็นการกระทำตามใจของเขาซึ่งความคิดของเขาก็ยังอยู่ในเยาว์วัยบางทีรู้เท่าไม่ถึงการทดลองนี่ทดลองนั่นทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ฝืนอย่างนั้นอย่างนี้ในทุกเช้าบางทีตอนที่สองที่สามก็มักจะได้ยินคนขี่มอเตอร์ไซค์แข่งขันกันแบบเป็นแบบตายเลยไม่ทราบว่าเขามีการพนันอะไรกันบ้างหรือเปล่าแต่เราดูแล้วเนี่ยเขามีพลังจริงแต่ว่าความคิดของเขานั้นมันไม่ถูกต้องในเมื่อปัญญาจารย์บอกว่าจงรู้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่ท่านทำเนี่ยเราก็คงจะอยู่ในระบบเราจะไม่ทำสิ่งที่เราจะถูกพิพากษาไปในทางลบนะครับพี่น้องสนิพระวรสารนั้นมีใจความว่าเวลานั้นขณะที่ทุกคนกำลังพิศวงในทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำอยู่นั้นพระองค์ตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าท่านทั้งหลายจงฟังถ้อยคำเหล่านี้ไว้ให้ดีเถิดบุตรแห่งมนุษย์กำลังจะถูกมอบในเงื้อมมือของคนทั้งหลายเวลาที่เราพูดถึงพระเยซูเจ้าเราก็จะบอกพระองค์เป็นพระผู้ไถ่ทำไมต้องไถ่ก็เพราะมีบาปเข้ามาในสังคมมนุษย์ทำไมถึงมีบาปเข้ามาก็เพราะว่าอาดัมและเอวาซึ่งเป็นมนุษย์คนแรกได้เลือกเอาสิ่งที่ตัวเองปรารถนาอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะอยู่นอกลู่นอกทางแล้วเขาก็ได้ทำผิดไม่ได้ทำผิดแล้วพระผู้เป็นเจ้าก็จะต้องหาวิธีการที่จะไถ่มนุษย์คืนด้วยความรักด้วยความเสียสละและในที่สุดพระองค์เลือกสิ่งหนึ่งที่พวกเราไม่ได้คาดคิดเลยคือส่งพระบุตรของพระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนเราจนทำให้ทุกวันนี้หลายคนก็บอกว่าเอ้ยพระเยซูเจ้ามารูปแบบนี้จะน่านับถือได้อย่างไรมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็อยู่กับมนุษย์เดินดินกินกลางทรายอย่างนี้จะได้รับชื่อว่าเป็นพระได้อย่างไรก็แน่นอนเมื่อพระเจ้าทรงรักมนุษย์พระองค์ปรารถนาเหลือเกินที่จะไถ่มนุษย์ให้ได้ทำทุกอย่างที่มนุษย์อาจจะไม่คาดคอยแต่การกระทำของพระองค์นั้นก็คือพระองค์ยอมมอบชีวิตไว้ในเงื้อมือของคนที่ประหารมันเป็นชัยชนะของผู้แพ้พระองค์แพ้เพื่อมนุษย์จะได้ชนะเพื่อมนุษย์จะได้มีชีวิตใหม่พี่น้องครับถ้าเราไม่เข้าใจถึงความรักของพระผู้เป็นเจ้าชีวิตของเราก็คงจะไม่สามารถที่จะมีความหมายที่ถูกต้องถ้าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ตายเพื่อเราแต่ละคนก็คงจะถูกทอดทิ้งให้อยู่ในความตายแต่ถ้าพระองค์มาตายเพื่อเราเพื่อจะชนะบาปและความตายแล้วพระองค์บอกว่าลูกเดินตามเรามาเถิดและทำเหมือนเราก็คือถูกตรึงไว้บนกางเขนตรึงความปรารถนาที่ไม่ดีความคิดที่ไม่ถูกต้องตรึงสิ่งที่เป็นทางลบของพวกเราเนี่ยแล้วดำรงชีวิตอยู่ในความผาสุกความถูกต้องและดำรงชีวิตที่มีใจสุภาพถ่อมตน อันนี้ต่างหากพี่น้องที่ทำให้พวกเราได้เดินไปกับพระเยซูเจ้ามาถึงขั้นนี้แล้วจะเดินทางต่อไปขอพระวิญญาณประทานพระพรให้แก่พี่น้องขอให้พี่น้องได้รับพระพรที่จำเป็นสำหรับชีวิตของพี่น้องและครอบครัวของพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับพี่น้อง
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115ขอเชิญรับฟังรายการพักพิงใจดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ดอ่านจากปรวรสารนักบุญลูกาบทที่9ข้อที่43ขอถึงข้อที่45เวลานั้นขณะที่ทุกคนกำลังพิศวงในทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำอยู่นั้นพระองค์ตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าท่านทั้งหลายจงฟังถ้อยคำเหล่านี้ไว้ให้ดีเถิดบุตรแห่งมนุษย์กำลังจะถูกมอบในมือของคนทั้งหลายแต่บรรดาศิษย์ไม่เข้าใจพระวาจานี้ซึ่งเป็นถ้อยคำที่ถูกปิดบังไว้ไม่ให้เข้าใจความหมายแต่เขาทั้งหลายก็ไม่กล้าทูลถามเรื่องนี้

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภคพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4:00 น.ถึง 21:00 น.
0: เป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลาทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านได้ติดตามรับฟังรายการและคลื่นข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงของเราได้ณบัดนี้

ขอพระเจ้าสถิตกับท่านขอพระเจ้าผู้ทรงเป็นบ่อเกิดและต้นกำเนิดแห่งพระพรทุกประการประทานพระหันสถานและพระพรอย่างอุดมสมบูรณ์แก่ท่านทั้งหลายโปรดทรงคุ้มครองท่านทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปเทอญอาเมน

0: สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักทุกท่านในที่สุดเราก็มาถึงวันที่25กันยายนครับจากหนังสือปัญญาจารย์เขียนหน้าฝั่งนะครับพี่น้องบอกว่าหนุ่มสาวเอ๋ยจงยินดีในวัยเยาว์ของท่านใจของท่านจงร่าเริงขณะที่ท่านยังเยาว์วัยอยู่จงทำตามที่ใจของท่านชอบและตามที่ในตาของท่านปรารถนาแต่จงรู้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่ท่านทำนี่แหละครับที่นักบุญออกัสตินหรือนักบุญออกัสตินเนี่ยเคยเขียนไว้ในหนังสือของท่านใจความว่าจงรักพระเจ้าและทำตามใจซึ่งมันก็ขัดกันอยู่นะครับถ้ารักพระเจ้าและทำตามใจไปในทางที่ไม่ดีไม่งามเนี่ยคงจะรักพระเจ้าไม่ได้แต่ถ้ารักพระเจ้าด้วยสุดหัวใจเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์เลือกพระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิตเราก็จะทำสิ่งที่เราเห็นว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้กีดกันไม่ได้ห้ามเป็นการพัฒนาอีกขั้นหนึ่งแต่การที่ถ้าหากว่าเด็กวัยรุ่นเยาวชนไม่มีความชื่นชมยินดีเลยมีแต่ความเศร้าโศกมันก็ไม่ใช่สิ่งที่น่าสรรเสริญหรือว่าน่าส่งเสริมกันนั้นก็ตามหลายสิ่งหลายอย่างที่เยาวชนทุกวันนี้กระทำก็เป็นการกระทำตามใจของเขาซึ่งความคิดของเขาก็ยังอยู่ในเยาว์วัยบางทีรู้เท่าไม่ถึงการทดลองนี่ทดลองนั่นทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ฝืนอย่างนั้นอย่างนี้ในทุกเช้าบางทีตอนที่สองที่สามก็มักจะได้ยินคนขี่มอเตอร์ไซค์แข่งขันกันแบบเป็นแบบตายเลยไม่ทราบว่าเขามีการพนันอะไรกันบ้างหรือเปล่าแต่เราดูแล้วเนี่ยเขามีพลังจริงแต่ว่าความคิดของเขานั้นมันไม่ถูกต้องในเมื่อปัญญาจารย์บอกว่าจงรู้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่ท่านทำเนี่ยเราก็คงจะอยู่ในระบบเราจะไม่ทำสิ่งที่เราจะถูกพิพากษาไปในทางลบนะครับพี่น้องฉะนั้นพระวรสารนั้นมีใจความว่าเวลานั้นขณะที่ทุกคนกำลังพิศวงในทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำอยู่นั้นพระองค์ตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าท่านทั้งหลายจงฟังถ้อยคำเหล่านี้ไว้ให้ดีเถิดบุตรแห่งมนุษย์กำลังจะถูกมอบในเงื้อมือของคนทั้งหลายเวลาที่เราพูดถึงพระเยซูเจ้าเราก็จะบอกพระองค์เป็นพระผู้ไถ่ทำไมต้องไถ่ก็เพราะมีบาปเข้ามาในสังคมมนุษย์ทำไมถึงมีบาปเข้ามาก็เพราะว่าอาดัมเลวาซึ่งเป็นมนุษย์คนแรกได้เลือกเอาสิ่งที่ตัวเองปรารถนาอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะอยู่นอกลู่นอกทางแล้วเขาก็ได้ทำผิดไม่ได้ทำผิดแล้วพระผู้เป็นเจ้าก็จะต้องหาวิธีการที่จะไถ่มนุษย์คืนด้วยความรักด้วยความเสียสละในที่สุดพระองค์เลือกสิ่งหนึ่งที่พวกเราไม่ได้คาดคิดเลยคือส่งพระบุตรของพระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนเราจนทำให้ทุกวันนี้หลายคนก็บอกว่าเอ้ยพระเยซูเจ้ามารูปแบบนี้จะน่านับถือได้อย่างไรมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็อยู่กับมนุษย์เดินดินกินกลางทรายอย่างนี้จะได้รับชื่อว่าเป็นพระได้อย่างไรก็แน่นอนเมื่อพระเจ้าทรงรักมนุษย์พระองค์ปรารถนาเหลือเกินที่จะไถ่มนุษย์ให้ได้ทำทุกอย่างที่มนุษย์อาจจะไม่คาดคอยแต่การกระทำของพระองค์นั้นก็คือพระองค์ยอมมอบชีวิตไว้ในเงื้อมือของคนที่ประหารมันเป็นชัยชนะของผู้แพ้พระองค์แพ้เพื่อมนุษย์จะได้ชนะเพื่อมนุษย์จะได้มีชีวิตใหม่พี่น้องครับถ้าเราไม่เข้าใจถึงความรักของพระผู้เป็นเจ้าชีวิตของเราก็คงจะไม่สามารถที่จะมีความหมายที่ถูกต้องถ้าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ตายเพื่อเราแต่ละคนก็คงจะถูกทอดทิ้งให้อยู่ในความตายแต่ถ้าพระองค์มาตายเพื่อเราเพื่อจะชนะบาปและความตายแล้วพระองค์บอกว่าลูกเดินตามเรามาเถิดและทำเหมือนเราก็คือถูกตรึงไว้บนกางเขนตรึงความปรารถนาที่ไม่ดีความคิดที่ไม่ถูกต้องตรึงสิ่งที่เป็นทางลบของพวกเราเนี่ยแล้วดำรงชีวิตอยู่ในความผาสุกความถูกต้องและดำรงชีวิตที่มีใจสุภาพถ่อมตนอันนี้ต่างหากพี่น้อง ที่ทำให้พวกเราได้เดินไปกับพระเยซูเจ้ามาถึงขั้นนี้แล้วจะเดินทางต่อไปขอพระวิญญาณประทานพระพรให้แก่พี่น้องขอให้พี่น้องได้รับพระพรที่จำเป็นสำหรับชีวิตของพี่น้องและครอบครัวของพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับพี่น้อง
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อประหลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115ขอเชิญรับฟังรายการบทเพลงศรัทธาคาทอลิก

วิถีชุมชนวัดหรือ BEC อัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสง BEC เป็นชุมชนวัดที่ประกอบด้วยชุมชนคริสตชนย่อยๆประมาณ 5-10 ครอบครัวที่เป็นเพื่อนบ้านกันและอยู่ในละแวกบ้านเดียวกัน BEC มีการพบปะกันเพื่อภาวนาฟังพระวาจาของพระเจ้าแบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อที่ทำให้สมาชิกทุกคนมีความสัมพันธ์เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรักกันและกันห่วงใยกันและช่วยเหลือกัน BEC เป็นชุมชนที่สมาชิกทุกคนในวัดทั้งคฤหัสถ์นักบวชพระสงฆ์รวมเป็นหนึ่งเดียวกันเรียกอีกชื่อหนึ่งคือชุมชนวัดที่ทุกคนมีส่วนร่วมสมาชิก BEC ทุกคนมีประสบการณ์การประทับอยู่ของพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพในพระวาจาและในศีลมหาสนิทที่พวกเราไปรับในมิสซา BEC เป็นชีวิตหมู่คณะส่งเสริมให้รู้จักช่วยเหลือกันและกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนส่วนรวมและใช้ชีวิตร่วมกันในชุมชนคริสตชนอย่างมีความสุขทั้งกายและใจ BEC ส่งเสริมคริสตชนให้ปฏิบัติศาสนกิจมีการอบรมคำสอนอย่างต่อเนื่องส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีและความยุติธรรมในชุมชน BEC เป็นเครื่องหมายของการมีชีวิตชีวาของชุมชนวัดที่พระสงฆ์นักบวชและพี่น้องคริสตชนเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันBEC เป็นจุดเริ่มต้นของสังคมใหม่ที่วางฐานบนวัฒนธรรมแห่งความรักของพระเยซูเจ้า BEC เป็นเครื่องมือของการประกาศข่าวดีใหม่ๆ BEC อัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสง

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์และบทอ่านที่หนึ่งนั้นหนังสือปัญญาจารย์พูดว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงแท้ที่สุดต้องรู้ไว้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่เรากระทำดังนั้นเราต้องระลึกถึงพระเจ้าพระผู้สร้างของเราขณะที่เรายังอยู่ในเยาว์วัยและจนถึงปัจจุบันนี้แม้ร่างกายของเราจะเปลี่ยนไปทุกวันแต่ให้ดำรงชีวิตให้มีความหมายคือเดินไปกับพระผู้เป็นเจ้าซึ่งพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าบุตรแห่งมนุษย์กำลังจะถูกมอบในเงื้อมมือของคนทั้งหลายแต่บรรดาศิษย์ไม่เข้าใจในพระวาจาของพระองค์จึงทำเฉยไปความจริงเมื่อพระองค์พูด3ครั้งครั้งแรกครั้งที่2เนี่ยก็มีปฏิกิริยานิดหน่อยแต่ตอนหลังมาก็เฉยๆอ่ะเมื่อพระเยซูเจ้ามาในโลกพระองค์มีเป้าหมายเดียวก็คือไถ่มนุษย์ที่สูญเสียความเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้าตั้งแต่อาดัมและเอวาให้กลับมาเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้าเสียใหม่เพราะลำพังมนุษย์แล้วเขาไม่สามารถไถ่ตนเองได้เลยพระองค์ยอมเสียเปรียบยอมรับการทรมานและความตายเพื่อมาพวกเราทุกคนขณะนั้นก็ดีปัจจุบันนี้หลายคนยังไม่รู้เลยว่าพวกเขาได้รับการไถ่ให้รอดด้วยพระโลหิตของพระองค์ที่ราคาแพงที่สุดเพื่อทำให้เราเป็นบุตรของพระเจ้าและเป็นพี่น้องกันข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปที่พวกลูกยังตรึงกางเขนพระองค์อยู่ในโลกด้วยการทำลายซึ่งกันและกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ

0: อย่าเก็บอะไรไว้สำหรับโอกาสพิเศษการมีชีวิตอยู่ก็เป็นโอกาสพิเศษอยู่แล้วอย่าเก็บอะไรไว้สำหรับโอกาสพิเศษการมีชีวิตอยู่ก็เป็นโอกาสพิเศษอยู่แล้ว
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์และบทอ่านที่หนึ่งนั้นหนังสือปัญญาจารย์พูดว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงแท้ที่สุดต้องรู้ไว้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่เรากระทำดังนั้นเราต้องระลึกถึงพระเจ้าพระผู้สร้างของเราขณะที่เรายังอยู่ในเยาว์วัยและจนถึงปัจจุบันนี้แม้ร่างกายของเราจะเปลี่ยนไปทุกวันแต่ให้ดำรงชีวิตให้มีความหมายคือเดินไปกับพระผู้เป็นเจ้าซึ่งพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าบุตรแห่งมนุษย์กำลังจะถูกมอบในเงื้อมือของคนทั้งหลายแต่บรรดาศิษย์ไม่เข้าใจในพระวาจาของพระองค์จึงทำเฉยไปความจริงเมื่อพระองค์พูดสามครั้งครั้งแรกครั้งที่สองเนี่ยก็มีปฏิกิริยานิดหน่อยแต่ตอนหลังมาก็เฉยเฉยอ่ะเมื่อพระเยซูเจ้ามาในโลกพระองค์มีเป้าหมายเดียวก็คือไถ่มนุษย์ที่สูญเสียความเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้าตั้งแต่อาดัมและเอวาให้กลับมาเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้าเสียใหม่เพราะลำพังมนุษย์แล้วเขาไม่สามารถไถ่ตนเองได้เลยพระองค์ยอมเสียเปรียบยอมรับการทรมานและความตายเพื่อมาพวกเราทุกคนขณะนั้นก็ดีปัจจุบันนี้หลายคนยังไม่รู้เลยว่าพวกเขาได้รับการไถ่ให้รอดด้วยพระโลหิตของพระองค์ที่ราคาแพงที่สุดเพื่อทำให้เราเป็นบุตรของพระเจ้าและเป็นพี่น้องกันข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปที่พวกลูกยังตรึงความเข็นพระองค์อยู่ในโลกด้วยการทำลายซึ่งกันและกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

อรุณสวัสดีพี่น้องที่รักและนับถือทุกๆ ท่านครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการแสงทองส่องธรรมซึ่งออกอากาศผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงมิตรสังฆาเรศน้องแสงโดยใช้ระบบ FM Stereo Multiplex ขนาดคลื่นความถี่ 104.50 เมกะเฮิรตซ์จากอนุสรณ์สถานเซนต์ไมเคิลทาเร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเริ่มรายการตั้งแต่เวลาเช้านะครับ

พี่น้องผู้ฟังที่รักและนับถือทุกท่านครับท่านกำลังรับฟังรายการแสงทองส่องธรรมวันนี้ขอท่านจงได้รับเวลาอันมีค่าพักผ่อนกับครอบครัวของท่านและทำอาชีพการงานส่วนตัวของท่านให้ประสบความสำเร็จด้วยดีส่วนพี่น้องผู้เป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนชาวไร่พี่น้องต้องตรากตรำลำบากในการที่จะทำไร่ทำนาแล้วนะครับในโอกาสนี้และพี่น้องหลายท่านคงจะต้องตรากตรำขอท่านจงได้รับผลตอบแทนสำหรับพี่น้องที่ไม่ได้ทำอะไรแต่ทำธุรกิจค้าขายในบ้านในเรือนหรือในตลาดนัดก็ดีตลาดทั่วไปก็ดีขอให้ท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญและทำมาค้าขึ้นทุกท่าน

ระสัตดาวิดเองถูกโอรสในไส้ของตนเองคืออับสลอนกบฏตั้งตนเองเป็นกษัตริย์และพยายามที่จะแย่งชิงบัลลังก์ของกษัตริย์เดวิดมาเป็นของตนเองเพื่อตนเองจะได้ขึ้นครองชาติอิสราเอลที่เยรูซาเล็มแทนพระราชบิดาเลยน่าสงสารทีเดียวว่ากษัตริย์เดวิดต้องหลบหนีออกจากวังไปหลบซ่อนตามหุบเหวตามถ้ำตามป่าดงพงพียุงริ้นตอมแทนที่จะอยู่ในวังอย่างสบายในวัยชรากับถูกไล่ไขสายส่งออกไปโดยที่พระองค์ไม่ต้องการประสงค์จะให้เกิดการรบราฆ่าฟันที่กรุงเยรูซาเล็มต่อสู้กับลูกชายหรือโอรสของตนเองเพื่อไม่ให้เสียรีพลถ้าแกล้วทหารที่พักดีต่อกษัตริย์เดวิดก็ยังติดตามพระองค์ไปเรื่อยๆและก็มีการรบสู้นะครับมีการรบสู้เพื่อป้องกันกษัตริย์เดวิดไม่ให้ตกในเงื้อมือของอับสลอนและทหารที่บังเอิญไปพักดีกับอับสลอนซึ่งตั้งตนเองเป็นกษัตริย์เป็นกบฏชัดๆนี่แหละครับครับและเราจะเห็นต่อไปเรื่องราวเป็นยังไงครับแล้วก็ได้เห็นเมื่อก่อนแล้วว่าอับสลอนมีชะตากรรมเป็นยังไงครับในการที่ตนเองยกตนขึ้นมาเป็นกบฏไล่ล่าพระราชบิดาของตนเองเองหมายจะยึดบัลลังก์มาเป็นของตนเองเพื่อจะขึ้นครองราชย์แทนพระราชบิดาน่าสงสารนะครับ

พี่น้องผู้ฟังที่รักและนับถือทุกท่านครับท่านผู้กำลังรับฟังรายการแสงทองส่องธรรมอยู่ขณะนี้ขอแสงทองส่องฟ้าส่องจิตใจพวกเราทั้งหลายให้หายบอดมืดและส่องจิตใจพวกเราทั้งหลายให้เห็นพระธรรมความดีงามและคุณธรรมสูงส่งที่พระเจ้าได้โปรดให้มีเป็นบรรทัดฐานสำหรับโลกจะได้ปฏิบัติประชากรในโลกจะได้ถือธรรมะปฏิบัติกันเพื่อความผาสุกร่มเย็นฝ่ายจิตใจและก็ฝ่ายสังคมด้วยขอสวรรค์ได้โปรดทนุบำรุงจิตใจพวกเราทั้งหลายให้มีคุณธรรมอันดีล้ำเลิศเกิดขึ้นในหัวใจของเราทุกวันนะครับในยามเช้าขอทุกท่านทุกคนขมีขมันตื่นขึ้นเถิดนะครับเพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่การงานของตนเองในวันนี้ให้กระชุ่มกระชวยและบรรลุผลสำเร็จนะครับครับจะขอต่อเรื่องของการเป็นกบฏของอับซาลอนโอรสคนโปรดของเดวิดกษัตริย์เดวิดผู้ยิ่งใหญ่เขาจะจบชีวิตลงด้วยยังไงทั้งที่ตนเองมีทัพแก้วทหารซึ่งเป็นกบฏร่วมกันกบฏต่อต้านพระราชบิดาแล้วก็หมายจะห้ามหันพระราชบิดากษัตริย์เดวิดให้หมดฤทธิ์หมดอำนาจครับเราจะเห็นในอันดับต่อไปว่าอับซาลอนเองนำทหารของตัวเองไล่ล่าติดตามหมายจะเอาชีวิตของกษัตริย์เดวิดพระราชบิดาให้อยู่เลยทีเดียวนะครับให้สำเร็จด้วยน้ำมือของตนเองหรือทัพแก้วทหารของตนเองน่าสงสารพระราชบิดากษัตริย์เดวิดที่หลบซ่อนอยู่ตามถ้ำตามซอกหินในภูเขาตามหุบเหวเพื่อหลบหนีลูกชายที่กำลังไล่ติดตามทั้งที่เดวิดเองประกาศชัดทีเดียวว่าตนเองได้ผิดพลาดต่อพระเจ้าพระองค์จึงให้ตนเองต้องลำบากลำบนเช่นนี้เพราะฉะนั้นขอความกรุณาอย่าให้บรรดาทัพแก้วทหารฝ่ายตนไปทำร้ายทำอันตรายต่ออับซาลอนลูกชายหรือโอรสที่ตนเองยังรักยังหวงแหนอยู่แต่ว่าทหารจะรับฟังแค่ไหนนะครับเพราะเดือดร้อนมากในการหลบหนีไปอยู่กับกษัตริย์เดวิดเพื่อป้องกันชีวิตของพระองค์เพื่อจะต่อสู้ต่อต้านอับซาลอนซึ่งไล่ล่ากับทหารคู่ใจของเขามีครั้งหนึ่งนะครับเกิดการต่อสู้กันระหว่างกองทหารของกษัตริย์เดวิดและกองทหารของอับซาลอนลูกชายผู้เป็นกบฏมีการรบอย่างขนานใหญ่และก็อย่างดุเดือดแล้วก็ฝ่ายอับซาลอนเพลียงพล้ำบรรดาทัพแก้วทหารล้มตายเป็นจำนวนมากและฝ่ายของทหารผู้แกล้าป้องกันกษัตริย์เดวิดเพื่อไม่ให้พระองค์ต้องรับอันตรายได้มีการบทขยี้ทหารของอับซาลอนแล้วก็ได้สังหารบรรดาทัพแกล้าทหารของอับซาลอนไปเป็นจำนวนมากจนอับซาลอนเองซึ่งเป็นผู้นำกองทหารเหล่านั้นไล่ล่ากษัตริย์เดวิดต้องจนมุมและหาวิธีจะขี่ม้าให้ไวเร็วที่สุดเพื่อจะหลบหนีจากการทำร้ายจู่โจมของบรรดาทหารของฝ่ายพระราชบิดาม้าของอับซาลอนดังที่พวกเราได้เห็นคราวก่อนนั้นครับวิ่งโห่เต็มที่เพราะตื่นเตลิดจากกองทหารของบรรดาผู้นายทัพนายกองของกษัตริย์เดวิดที่กำลังไล่ล่ามาติดม้าของอับซาลอนที่อับซาลอนขี่นั้นวิ่งตะเลิดเข้าไปในป่าแล้วก็บังเดินป่านั้นมีเถาวัลย์พันเกี่ยวเลี้ยวรถแล้วก็ยั่วเยี่ยไปด้วยเถาวัลย์ที่ห้อยแขวนตรงเตงจากต้นไม้ต้นนี้ไปต้นโน้นอับซาลอนที่ชอบผมยาวๆแบบฮิปปี้ผมของเขาสยายขึ้นแล้วก็บังเอิญผมนั้นไปเกี่ยวพันกับเถาวัลย์ที่ห้อยยั่วเยี้ยอยู่ในป่าซึ่งม้า
พยายามที่จะหลบเข้าไปในป่านั้นแต่วิ่งห่ออย่างไวผมของอับสลอนยาวเฟ้ยกลับไปม้วนพันอยู่กับเถาวัลย์แล้วก็มาวิ่งห่อเลยไปทำให้อับสลอนแขวนตรงเตงอยู่กับเครือเถาวัลย์นะครับบรรดาทหารของเดวิดดีใจเหลือเกินที่อับสลอนต้องหมดท่าห้อยตรงเตงอยู่เพราะผมยาวของตนเองอยู่กับเครือเถาวัลย์นั้นเข้ามาใกล้ประชิดดูหน้าชัดๆเห็นว่าเป็นอับสลอนผู้เป็นกบฏเอารถของพระบิดากษัตริย์เดวิดและห้อยตรงเตงหมดปัญญาที่จะต่อสู้เพราะห้อยแขวนอยู่ระหว่างฟ้ากับดินไม่มีทางที่จะต่อสู้บรรดาทหารของกษัตริย์เดวิดเข้ามารุมล้อมแต่ไม่มีใครกล้าที่จะใช้ชวนของตนเองพุ่งแล้วก็ฆ่าอับสลอนเพราะกษัตริย์เดวิดเคยประกาศเสมอว่าอย่าให้ใครทำร้ายอันตรายต่ออับสลอนเพราะทั้งที่เขาเป็นกบฏคิดคดทรยศต่อพระราชบิดาแต่กษัตริย์เดวิดยังรักทนุถนอมและเทิดทูนอับสลอนอยู่ตลอดเวลากรุณาอย่าให้ใครบังอาจไปทำร้ายทำอันตรายต่ออับสลอนแต่บรรดาทหารก็มันเขี้ยวเหลือเกินในการที่จะอยากจะฆ่าอับสลอนเพราะว่าอับสลอนเวลานั้นหมดท่าหมดทีที่จะต่อสู้เพราะห้อยตรงเตงอยู่ระหว่างเถาวัลย์กับดินระหว่างฟ้ากับดินมีคนไปรายงานให้แก่นายทัพใหญ่ของกษัตริย์เดวิดว่าอับสลอนมีผมห้อยติดอยู่กับเถาวัลย์ตรงเตงมาวิ่งห่อหนีไปตะเลิดและอับสลอนหมดท่าห้อยตรงเตงอยู่ขนาดนั้นและไม่มีใครบังอาจที่จะใช้ชวนพุ่งประหารอับสลอนนายทหารคนนั้นได้ยินดังนี้โอ้โหโกรธทำไมพวกแกไม่จัดการให้สำเร็จสักทีสงครามเราจะได้หยุดสักทีแล้วการหลบหนีในป่าในดงพงพีอย่างนี้จะได้จบสิ้นการเดินทางและการหลบหนีของเราจะได้ปราบเสี้ยนหนามของกษัตริย์เดวิดให้สิ้นซากนายทัพคนนั้นรีบห่อม้าของตัวเองเข้าไปยังจุดที่อับสลอนห้อยตรงเตงอยู่แล้วก็ใช้ชวนแหลมคมกริบของตัวเองพุ่งเข้าใส่ตรงหน้าอกของอับสลอนที่ไม่มีทางที่จะต่อสู้และอับสลอนก็เลยสิ้นชีวิตขณะที่ห้อยตรงเตงอยู่กับเถาวัลย์และพื้นดินและนายทัพก็เลยเป่าสัญญาณแตรเลิกรบเพราะอับสลอนซึ่งเป็นหัวหน้ากบฏสิ้นชีวิตทุกคนพากันดีอกดีใจแล้วก็เลิกสงครามเตรียมจะกลับเข้าเยรูซาเล็มนครหลวงและมีคนไปแจ้งแก่กษัตริย์เดวิดนักข่าวเยวข่าวได้ไปแจ้งแก่สัตว์เดวิดว่าอับสลอนสิ้นชีวิตหมดท่าหมดทีและถูกประหารโดยแม่ทัพใหญ่ของอับเดวิดแล้วและเราจะเห็นว่ากษัตริย์เดวิดแสดงท่าทียังไงต่อข่าวร้ายหรือข่าวดีนั้นทหารต่างชื่นชมยินดีที่อับสลอนเสียชีวิตหมดเสี้ยนหนามของแผ่นดินแต่กษัตริย์เดวิดพระราชบิดาผู้มีน้ำพระทัยแสนดีและศักดิ์สิทธิ์จะมีความรู้สึกยังไงครับเราจะเห็นในโอกาสต่อไปนี้นะครับ

านผู้ฟังที่รักและนับถือทุกท่านครับรายการแสงทองส่องธรรมมีบทสอนด้วยนะครับที่นำประวัติของกษัตริย์เดวิดและก็ลูกชายอับซาลอนโอรสของกษัตริย์เดวิดเป็นกบฏต่อพระราชบิดาหมายช่วงชิงบัลลังก์จากกษัตริย์มาตั้งตนเองเป็นกษัตริย์แทนพระราชบิดาและเราได้เห็นเมื่อครู่นี้ว่าอับซาลอนต้องสิ้นชีวิตเพราะอะไรชาวไทยของเรามักจะพูดว่าคนที่ทำอะไรให้เกลียดคนอื่นผลกรรมที่ทำไม่ดีนั้นจะสนองตนเองคนมุ่งร้ายหมายขวัญต่อคนอื่นก็จะมุ่งร้ายหมายขวัญต่อเขาเช่นกันนะครับแต่เราได้เห็นอับซาลอนเป็นตัวอย่างที่เราเห็นชัดคาหูและคาตาว่าอับซาลอนผู้เป็นหัวหน้ากบฏโอรสที่พระราชบิดาคือกษัตริย์เดวิดทรงรักเทิดทูนสนับสนุนหมายจะให้เป็นกษัตริย์นั้นตรงกันข้ามลูกชายหรือโอรสกลับมีน้ำใจอันต่ำ ขออภัยครับ ไม่เหมือนพระราชบิดาซึ่งมีพระทัยอบอ้อมอารีกว้างใหญ่ไพศาลเหมือนมหาสมุทรที่ปล่อยให้ปลาตัวเล็กๆว่ายแหวกอยู่ในน้ำกว้างใหญ่ไพศาลนั้นจนถ้าไม่เหลิงหลงเดวิดรู้สึกโทมนัสอย่างยิ่งที่อับซาลอนตายในที่รบและก็ด้วยน้ำมือของทหารเอกของตนเองใช้ทวนพุ่งที่หน้าอกทิ่มที่หัวใจอับซาลอนห้อยตรงเตงตายอยู่กับ ผมของตนเองเกี่ยวกับเถาวัลย์ระหว่างฟ้ากับดินเดวิดร้องไห้โหอับซาลอนลูกรักอับซาลอนพ่อคิดถึงและยังเทิดทูนรักลูกอยู่ตลอดเวลาเหตุใดลูกจึงต้องจากไปด้วยความทุกข์ยากลำบากและแสนจะเจ็บปวดเช่นนี้ลูกเอ้ยลูกเอ้ยกษัตริย์เดวิดร้องห่มร้องไห้แล้วก็ทำให้บรรดาทัพแก้วทหารที่กลับมาจากสงครามคิดว่าจะเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่แข่งการชัยชนะกลับเป็นทำให้เรื่องมันตาลปัดเพราะพระมหากษัตริย์เดวิดผู้พระทัยดีนั้นแทนที่จะยินดีชื่นชมกับความตายของโอรสกับโทมนัสและเสียอกเสียใจเสียพระทัยเป็นอย่างยิ่งบรรดาทัพทหารก็เลยหน้าเสียไปหมดตามๆกันที่อับซาลอนตัวการกบฏเสียชีวิตอย่างโหดเหี้ยมสมกับความโหดเหี้ยมที่เขาทำให้พระมหากษัตริย์เดวิดต้องตกระกำลำบากระเหระหนในที่กันดารทุรกันดาร นี่แหละครับความรู้สึกของบรรดานักบุญผู้มีใจสูงกับความรู้สึกตามธรรมดาธรรมดาตามภาษามนุษย์มันไปคนละทิศนะครับคนที่มีใจบุญสุนธรรมจะพยายามคิดถึงเรื่องต่างๆในแง่ดีตลอดเวลาและคนต่ำทรามบางทีไม่มีโอกาสที่จะนึกถึงคุณธรรมที่ตนเองจะต้องประพฤติปฏิบัติจะเอาผลประโยชน์เข้าตนเองฝ่ายเดียวเป็นบทสอนอุทาหรณ์สอนใจท่านผู้กำลังรับฟังและผู้กำลังพูดอยู่นี้ว่าคุณธรรมดีล้ำเลิศส่งแสงสุขใสเหมือนแก้วผลึกที่สวยงามเมื่อต้องแสงจะเห็นวาววับของคุณธรรมความดีของแก้วผลึกนะครับคุณธรรมความดีจะส่องแสงโชติช่วงเป็นต้นในท่ามกลางความยุ่งยากและความลำบากของชีวิตเพราะท่านทุกคนผู้กำลังรับฟังรายการแสงทองส่องธรรมให้แสงทองส่องพวกเราให้เห็นธรรมะให้เห็นคุณธรรมสูงส่งที่พวกเราพยายามจะไขว่คว้าหานำปฏิบัติเพื่อตนเองจะต้องจะเป็นผู้ชอบธรรมนะครับ

ท่านผู้ฟังที่รักและนับถือทุกท่านครับบทเรียนบทสอนที่พวกเราได้รับจากการสิ้นชีวิตอย่างหมดท่าหมดทีหมดระบบของอับสลอนโอรสของกษัตริย์เดวิดผู้เป็นกบฏนำทหารไล่ล่าพระราชบิดาหมายจะห้ำหั่นแล้วก็ประหัตประหารพระองค์เพื่อแย่งชิงราชสมบัติเป็นยังไงครับขอสวรรค์ได้โปรดให้พวกเราเป็นผู้มีใจใหญ่ใจสูงและก็คุณธรรมเพียบในการที่จะประพฤติตนท่ามกลางความยุ่งยากลำบากของชีวิตจะพยายามยืนหยัดเคียงข้างกับคุณธรรมและอยู่ข้างคุณธรรมตลอดไปและคราวนี้ดูว่าพระมหากษัตริย์องค์ต่อไปจากกษัตริย์เดวิดจะเป็นใครนะครับพี่น้องผู้ฟังที่รักและนับถือทุกท่านครับกษัตริย์เดวิดได้แต่งตั้งก่อนหน้านี้แล้วโอรสคนหนึ่งซึ่งเป็นคนเฉลียวฉลาดมากๆชื่อซาโลมอนให้ขึ้นนั่งบัลลังก์แทนตนเองคือแทนเดวิดกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เพื่อจะได้ครองชาติอิสราเอลสืบทอดพระราชบัลลังก์ของกษัตริย์เดวิดต่อไปแล้วก็กษัตริย์โซโลมอนเองเมื่อได้รับการแต่งตั้งก็ได้เห็นนิมิตฝันว่าตนเองไปอยู่เฉพาะพระพักพระเจ้าพระเจ้าได้ตรัสถามกษัตริย์โซโลมอนว่ากษัตริย์โซโลมอนประสงค์อะไรจากพระเจ้าต้องการให้พระเจ้าประทานอะไรให้แก่กษัตริย์โซโลมอนกษัตริย์โซโลมอนตอบด้วยความสุภาพซึ่งจากน้ำใจจริงที่ทำให้พระเป็นเจ้าพอพระทัยอย่างยิ่งยวดกษัตริย์โซโลมอนทูลพระเจ้าข้าแต่พระองค์ชาติอิสราเอลเป็นชาติยิ่งใหญ่มีจำนวนประชากรเยอะแยะและมีบุญญาบารมีจากกษัตริย์เดวิดพระราชบิดาทำให้เกิดความสุขสันติในชาติอิสราเอลเป็นอย่างยิ่งและตนเองจะพยายามสร้างพระวิหารที่สวยงามสง่าเป็นเกียรติแด่พระเป็นเจ้าถวายเกียรติแด่พระองค์ให้สวยงามสุดๆโดยพระราชบิดาโอเดวิดได้ตระเตรียมวัสดุการก่อสร้างพร้อมสับแล้วกษัตริย์โซโลมอนได้ทูลพระเจ้าว่าข้าพระพุทธเจ้าจะไม่ขออะไรจากพระองค์พระเจ้าผู้สูงสุดขอแต่เพียงว่าให้ข้าพุทธเจ้าเป็นผู้มีความปรีชาดำริในการตัดสินคดีและชี้ชัดถึงเรื่องการปกครองต่างๆปกครองแผ่นดินไฟฟ้าประชากรให้มีความสุขขอพระองค์โปรดประทานสติปัญญาเฉียบแหลมและมีความคิดตรีตรองไตรตรองกับคดีและปัญหาต่างๆให้ลุล่วงไปด้วยดีพระเจ้าพอพระทัยอย่างยิ่งที่ซาโลมอนขอความปรีชาดำริแทนที่จะขอเงินขอทองยศถาบรรดาศักดิ์และความร่ำรวยตามภาษาโลกพระเป็นเจ้าทรงตรัสตอบในนิมิตของพระเจ้าซาโลมอนว่าท่านซาโลมอนขอสิ่งที่ดีงามเหลือเกินต่อพระพักพระเจ้าพระองค์จะประทานความปรีชาดำริความเฉลียวฉลาดรอบคอบปัญญาลึกซึ้งในการไต่สวนคดีความและในการหาความถูกต้องแม่นยำความยุติธรรมในการตัดสินคดีความประชาชนเพื่อเกิดความสุขสำราญเพื่อเกิดความเที่ยงธรรมและความสงบสุขให้เกิดขึ้นในแผ่นดินอิสราเอลแล้วยังจะแถมอะไรต่างๆที่พระเจ้าซาโลมอนควรจะได้ขณะที่เป็นกษัตริย์จากนั้นกษัตริย์ซาโลมอนก็ได้ขึ้นครองราชแทนพระราชบิดานะครับและเราจะเห็นบทบาทของกษัตริย์ซาโลมอนว่าได้ทำอะไรบ้างในการเริ่มปกครองด้วยการขอสติปัญญาความปรีชาฉลาดในการไตร่ตรองคดีความต่างๆหรือปัญหาลึกซึ้งเราจะเห็นว่ากษัตริย์โซโลมอนลึกซึ้ง
แล้วก็สงบสุขแค่ใดในประชาชาติอิสราเอลในลำดับต่อมาสำหรับวันนี้ขออำลาพาจากพี่น้องผู้กำลังรับฟังรายการแสงทองส่องธรรมนำชีวิตด้วยเวลาแค่นี้นะครับขอสวรรค์ได้โปรดให้พวกท่านทุกคนที่กำลังรับฟังรายการแสงทองส่องธรรมขณะนี้จงประสบแต่ความสุขความจำเริญให้มีหน้าที่การงานผลสำเร็จในภารกิจธุรกิจของทุกท่านทุกคนและก็ขอให้ความปรารถนาดีงามของพวกท่านจงสำฤทธิผลด้วยดีเถิดนะครับขออำลาท่านผู้กำลังรับฟังนี้ไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้พบกันใหม่นะครับในรายการแสงทองส่องธรรมในวันต่อไปนะครับเพื่อจะได้ร่วมด้วยช่วยกันในการพดุงคุณธรรมให้สูงส่งและก็ทำให้ทุกคนได้ประสบความชื่นชมยินดีในการพากันเทิดทูนคุณธรรมนะครับพบกันใหม่ในรายการแสงทองส่องธรรมตั้งแต่6นาฬิกาถึง7นาฬิกาขอความสุขความเจริญเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ

0: ำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
2: และพระนางทรงครรภ์เดชะประจิตชอบ
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก

0: อาเมน
1: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
0: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย์
0: และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
0: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสตเจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า
0: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสตเจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ขอเชิญรับฟังและร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณจากอาสนวิหารอัครเทวดามิคาเอลท่าแร่ควบคุมกำกับรายการโดยประสงค์เนืองทอง
3: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหัตถ์สถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเคียงของพระคริสตเจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนเชิญนั่งข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชาพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนทิอัสปิราชทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพและจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนาจากศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมนพระบัญญัติ10ประการ1จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าพระองค์เดียวของท่าน2อย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุ3อย่าลืมฉลองวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์4จงนับถือบิดามารดา5อย่าฆ่าคน6อย่าผิดประเวณี7อย่าลักขโมย8อย่าพูดเท็จใส่ร้ายผู้อื่น9อย่าปองใจผิดประเวณี10อย่ามักได้ทรัพย์สินของผู้อื่นพระบัญญัติพื้นฐานของพระศาสนาจักร1จงร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและยืนทำงานในวันอาทิตย์และวันฉลองบังคับ2จงรับสินอภัยบาปอย่างน้อยปีละครั้ง3จงรับสินมหาสนิทอย่างน้อยปีละครั้งในกำหนดปัสกา4จงอดอาหารและอดเนื้อในวันที่กำหนด5จงบำรุงพระศาสนาจากตามความสามารถบทแสดงความเชื่อ
4: ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าเชื่อมั่นในความจริงทุกข้อที่พระองค์ทรงเปิดเผยและที่พระศาสนาจักสั่งสอนโปรดทรงเพิ่มพูนความเชื่อของข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมน
3: บทแสดงความหวังข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าหวังอย่างแน่วแน่ว่าเดชะพระบารมีของพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์จะประทานพระหัตถ์ทานแก่ข้าพเจ้าในโลกนี้และสันติสุขนิรันดรในโลกหน้าทั้งนี้เพราะพระองค์ทรงรักษาพระสัญญาที่ทรงให้ไว้เสมออาเมนบทแสดงความรักข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้ารักพระองค์สุดดวงใจยิ่งกว่าสิ่งทั้งปวงเพราะพระองค์ทรงเป็นความดีงามหาที่สุดมิได้และทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลและเพราะรักพระองค์ข้าพเจ้าจึงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเองและพร้อมจะให้อภัยผู้อื่นเสมอโปรดทรงเพิ่มพูนความรักของข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมนบทแสดงความทุกข์ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าเป็นทุกข์เสียใจที่ได้ทำบาปเพราะบาปเรียกร้องการลงโทษและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบาปทำเครื่องพระทัยพระองค์ผู้ทรงความดีและทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลเดชะพระหัตถ์ทานช่วยข้าพเจ้าตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่ทำบาปอีกเลยจะหลีกหนีโอกาสบาปและจะพยายามใช้โทษบาปโปรดทรงพระกรุณาอภัยบาปแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมน
5: ข้าแต่อัครเทวดามีคายแอน
3: โปรดปกป้องเราในการรบโปรดพิทักษ์เราในยุทธนาการกับความชั่วและกลอุบายของปีศาจเราวิงวอนขอพระเป็นเจ้าทรงบังคับมันไว้ข้าแต่จอมทัพสวรรค์จงอาศัยฤทธิ์ของพระเป็นเจ้ากับการปีศาจและจิตชั่วรายอื่นๆที่กำลังสัญจรเที่ยวรังควานวิญญาณในโลกนี้โปรดขังมันไว้ในขุมนรกเถิดอาเมน
5: พระฤทธาศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า
6: ทรงพระเมตตาเถิด
5: ดวงหาทานนิรมนต์ของพระนางมา

0: เชิญพี่น้องนั่งคุณพ่ออ่านจุดประสงค์มิซามิซาเช้านี้เพื่อความสุขสำราญสำหรับลูกหลานของพวกเราที่มาร่วมกีฬาเซนต์ไมเคิลคัพทั้งการเดินทางมาร่วมงานและการเดินทางกลับอาศัยคำเสนอวิงวอนของอัครเทวดามีคาแอนภาวนาและคุ้มครองกิจกรรมเซนต์ไมเคิลคัพครั้งที่4นี้ให้ปลอดภัยและลุล่วงไปได้ด้วยดีเพื่อสุขสำราญโอกาสวันคล้ายวันเกิดของคุณธัญลักษณ์รัตนอุดมครบ31ปีเพื่อสุขสำราญโอกาสวันคล้ายวันเกิดของนางจิรพรพิรมวงศ์พร้อมสามีและลูกทั้งสองโอกาสวันคล้ายวันเกิด27กันยาที่จะถึงนี้สุขสำราญเพื่อสุขภาพของคุณพ่อชำนาญบัวขันคุณพ่อประสงค์คุณพ่อทวีศิลป์คุณพ่อกำจัดสุขสำราญครอบครัวดร.สมศักดิ์คุณหญิงปฏิมาลิสวัตตกูลครอบครัวคุณแม่สุดคุณสวัสดิ์คุณมนัสนันท์สรนันท์ศรีครอบครัวกำนันศรีนวลคุณวัชรเจตจุฑานุสนครอบครัวคุณวันธนีกีรติบำรุงพงศ์ครอบครัวคุณสัญญาทุตถาวรคุณวิชัยเอี่ยมบรางคุณแม่มีเรียมแม่อักเนสบุญรักษาและสมาชิกเซอร์เซนปอนเดชาร์ดทุกคนแม่โยวันนาวดิดาถาวรและสมาชิกอารามรักกังเขนอุบลแม่รัตยาธาตุวิสัยและสมาชิกอารามรักกังเขนท่าแร่อุทิศให้พักคาเลนันเลนาโตมาติโนคุณพ่อยอแซฟสุรศักดิ์พงพิษคุณพ่อโทมัสอาทิตย์ว่องไวคุณพ่ออันดูสำราญคุณพ่ออนุรักษ์พระดาเปโตศักดาคุณพ่อโควิดคุณพ่อรังสรรค์คริสโตเฟอร์ชัยมอนิกาทิพวรรณมอนิกาอนงวิสุทธิ์สุรพงษ์เทเรซาจารุวันแกยุวรางคุณคุณอนุรักษ์ชัยแก้วคุณประสานคุณโจคุณอภิชาติเปโตองอยู่หาวันอันนาเลียมอภิสกุลชาติเปโตทวัชชัยมาริอาสุวรรณาอภิสกุลชาติคุณหมอเอ็มมานูเอลประสิทธิ์จันทราทิพย์มาริอาสิทธิดาจันทราทิพย์อาจารย์มนทาอาจารย์บุตรรักสุขถาวรเซอร์แองเจลินผิวเกี้ยงเพื่อสุขภาพของกำนันศรีนวลคุณนิสานาจดสานุสนยอดทรัพย์สุรพลปลางกลางนางปิยพรอุดมเดชเอ็มมานูเอลพิทักษ์เสบุญบดเดอร์หลุยคุณพุนมิสเตอร์คาวเดียคุณพ่อเสกสมซิเซอร์อิมมาคูลาตาและอธิษฐานดวงวิญญาณยอนบัพติสต์แก้วเจริญพงษ์มาริอาสุภาพเจริญพงษ์เปาโลอินทวีใจเสรียอดทรัพย์สุนันจำปาราชเปโตชูเกียรติจดสานุสนเชิญพี่น้องยืนเดชพนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: อรุณสวัสดิ์คุณพ่อจาวาดคณะสงฆ์ซิสเตอร์ตลอดจนพี่น้องและลูกๆนักเรียนคำสอนที่รักทุกคนเรามาสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าพร้อมกันในพิธีบูชาขอบพระคุณพี่น้องก่อนที่เราจะร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้ให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปพระองค์ประทานอภัยแก่เปโตรผู้สำนึกผิดข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
0: พระองค์ประทานสวรรค์แก่นักโทษที่กลับใจบนไม้กางเขนข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
0: พระองค์ทรงต้อนรับมนุษย์ทุกคนผู้วางใจในพระเมตตาข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
0: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร
1: อาเมน
0: ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงกำหนดให้ความรักต่อพระองค์และเพื่อนมนุษย์เป็นหัวใจของธรรมบัญญัติทั้งหมดโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายปฏิบัติตามบทบัญญัติทั้งสองนี้เพื่อสมจะได้บรรลุถึงชีวิตนิรันดรด้วยเถิดทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและของราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร
1: อาเมน
2: บทอ่านจากหนังสือปัญญาจารย์ หนุ่มเอ๋ยจงยินดีในวัยเยาว์ของท่านใจของท่านจงร่าเริงขณะที่ท่านยังเยาว์วัยอยู่จงทำตามที่ใจของท่านชอบและตามที่ในตาของท่านปรารถนาแต่จงรู้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่ท่านทำจงขจัดความกังวลออกไปจากดวงใจของท่านจงขับไล่ความทุกข์ทรมานออกไปจากร่างกายของท่านเพราะวัยเยาว์และรุ่งอรุณของชีวิตนั้นไม่เที่ยงแท้จงระลึกถึงพระผู้สร้างของท่านขณะที่ท่านยังเยาว์วัยก่อนที่วันเลวร้ายจะมาและเวลาจะมาถึงเมื่อท่านจะต้องพูดว่าข้าพเจ้าไม่มีความสนุกเลยเวลานั้นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวทั้งหลายจะอับแสงสำหรับท่านและท้องฟ้าจะมีเมฆปกคลุมอยู่เสมอเวลานั้นแขนของท่านที่ปกป้องท่านไว้จะสั่น

เรือท่านจะกลัวที่สูงและแต่ละก้าวก็มีอันตรายที่จะหกล้มผมของท่านจะงอกขาวเหมือนดอกอัลมันท่านเดินแทบจะไม่ไหวและความปรารถนาใดๆจะหมดสิ้นไปท่านจะไปสู่ที่พำนักถาวรขณะที่ผู้ร้องให้และวายทุกข์ตามถนนก่อนที่สายเงินจะขาดตะเกียงทองคำจะล้มแตกเหยือกน้ำจะแตกที่พุน้ำล้อเชือกตักน้ำจะตกลงไปในบ่อร่างกายของท่านจะกลายเป็นฝุ่นดินดังเดิมและลมปราณจะกลับไปหาพระเจ้าผู้ประทานลมปราณแก่ท่านปัญญาจารย์พูดว่าไม่เที่ยงแท้ที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงแท้พระวาจาของพระเจ้า

พระองค์ทรงให้มนุษย์กลับเป็นฝุ่นดินโดยตรัสว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยจงกลับไปเถิดใช่แล้ว 1,000 ปีสำหรับพระองค์ก็เหมือนวันวานที่เพิ่งผ่านไปเหมือนการเฝ้ายามเพียงยามเดียวเวลากลางคืนเชิญครับ

ทุกยามเช้าโปรดประทานความรักมั่นคงของพระองค์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายอย่างเต็มเปี่ยมข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้โห่ร้องด้วยความเบิกบานและมีความยินดีตลอดชีวิตขอองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายโปรดปรานข้าพเจ้าขอพระองค์ประทานให้ผลงานที่ข้าพเจ้าทั้งหลายทำสำเร็จไปขอให้ผลงานที่ข้าพเจ้าทั้งหลายทำมีความมั่นคงเชิญครับ

พระผู้ไทยคือพระคริสต์เยซูผู้ทรงทำลายความตายและทรงนำชีวิตและความไม่รู้จักตายให้ปรากฏอย่างชัดแจ้งโดยทางข่าวดี

0: ข้าสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา
1: ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ
0: เวลานั้นขณะที่ทุกคนกำลังพิศวงในทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำอยู่นั้นพระองค์ตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าท่านทั้งหลายจงฟังถ้อยคำเหล่านี้ไว้ให้ดีเถิดบุตรแห่งมนุษย์กำลังจะถูกมอบในมือของคนทั้งหลายแต่บรรดาศิษย์ไม่เข้าใจพระวาจานี้ซึ่งเป็นถ้อยคำที่ถูกปิดบังไว้มิให้เข้าใจความหมายแต่เขาทั้งหลายไม่กล้าทูลถามเรื่องนี้พระวาจาของพระเจ้า

พี่น้องเราได้ฟังหนังสือปัญญาจารย์สองวันเมื่อวานนี้ก็บอกเกี่ยวกับเรื่องเวลาวันเวลามีเวลาร้องไห้มีเวลาหัวเราะมีเวลาแสวงหามีเวลาสูญเสียเช่นเดียวกันวันนี้อาจารย์ศรีสว่างก็อ่านชัดเจนว่าวันเวลานั้นมีสำหรับพวกเราทุกคนแต่อย่าชะล่าใจเพราะเวลานั้นจะหมดไปสำหรับทุกคนแน่นอนพวกเราอยู่ที่นี่ก็เป็นบรรดาผู้สูงอายุแล้วมีอายุพอสมควรเขาเรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านเย็นผ่านแดดมากมายพอสมควรจนถึงบั้นปลายชีวิตคิดว่าคงเข้าใจเรื่องกาลละเวลาเพราะเวลาที่เราอยู่ปัจจุบันกับอดีตที่ผ่านมา10ปี20ปี30ปี50ปีหลายคนพี่น้องหลายคนอาจจะคิดว่าโอ้ถ้าเฮาย้อนไป50ปีที่แล้วนี่เฮาคือสิเฮ็ดอันนี้เนาะถ้าย้อนไป60ปีที่แล้วนี่เฮาคือสิเฮ็ดอันนี้เนาะแต่ย้อนไปไม่ได้แล้วเราอยู่กับปัจจุบันและปัจจุบันนี้ก็จะหมดสำหรับเราบางคนก็คือความตายเช่นเดียวกันวันนี้พระเยซูเจ้าทำนายเป็นครั้งที่สองเหมือนกันเรื่องการสิ้นพระชนของพระองค์แต่บรรดาศิษย์นั้นก็ยังไม่เข้าใจพระเยซูเจ้าเห็นอดีตและพูดในปัจจุบันว่าพระเยซูเจ้าเห็นอนาคตและพูดในปัจจุบันว่าเราจะเป็นอย่างนั้นนะเราจะตายนะเราจะถูกตึงกางเขนนะเราจะถูกคนเหยียบย่ำนะที่สุดแล้วบรรดาศิษย์ก็ยังไม่เข้าใจเพราะมีความหวังในตัวของพระเยซูเจ้ามากมายอยากให้พระเยซูเจ้าเป็นผู้นำอยากให้พระเยซูเจ้ากอบกู้อยากให้พระเยซูเจ้าไถ่ในที่นี้คือไถ่จากการเป็นทาสให้เป็นอิสระของโรมันซึ่งปัจจุบันนี้ชาวอิสราเอลก็ยังไม่ได้เป็นอิสระก็ยังอยู่ภายใต้อำนาจของอเมริกาอยู่ภายใต้อำนาจของโลกถึงแม้ว่าจะควบคุมได้หลายอย่างแต่ที่สุดแล้วก็ยังอยู่ในอำนาจของสังคมเหมือนเดิมพี่น้องครับวันนี้พระเยซูเจ้าทำนายให้กับทุกคนว่าหลายๆครั้งเราไม่อาจเลือกได้แต่สิ่งที่สำคัญก็คือให้เรายอมรับมันพระเยซูเจ้าไม่อาจเลือกกางเขนได้แต่ยอมรับพระเยซูเจ้าทรงยอมรับและพร้อมที่จะแบกกางเขนตามที่พระบิดาเจ้ามอบหมายให้เช่นเดียวกันในเวลานี้เราก็มีภาระมีหน้าที่ผู้เป็นปู่ผู้เป็นย่าผู้เป็นตาเป็นยายเราก็มีหน้าที่ของเราก็คือคิดถึงลูกหลานของพวกเราในคำภาวนาทุกๆวันทุกๆเช้าพวกเราสวดภาวนาแน่นอนผมมั่นใจว่าหลายๆคนไม่ได้สวดเพื่อตัวเองเท่านั้นแต่สวดเพื่อลูกหลานสวดเพื่อญาติพี่น้องสวดเพื่อบุคคลที่เรารู้จักสวดเพื่อสังคมเพื่อจะได้พระเป็นเจ้าอวยพรในกิจการต่างๆเหล่านั้นเพื่อลูกหลานเพื่อสังคมจะได้ดีขึ้นในเร็ววัน เพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้บรรดาพี่น้องได้สวดภาวนาเพื่อลูกหลานต่อไปไม่ใช่สวดเพื่อตัวเองเท่านั้นแต่คิดถึงลูกหลานของพวกเราให้ลูกหลานของพวกเราได้มีเวลาของเขาในการเติบโตในการที่จะคิดถึงพระเป็นเจ้าในการที่จะรักพระเป็นเจ้า

0: พระศาสดาจักศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิด
1: ข้าแต่พระเจ้าโปรดทรงพระกรุณารับบรรณาการจากประชากรของพระองค์ขอให้สักการะบูชาศักดิ์สิทธิ์นี้บันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับพระพรที่เชื่อและหวังในฐานะบุตรของพระองค์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: อาเมน
1: พระเจ้าสถิตกับท่าน
0: และสถิตกับท่านด้วย
1: จงสำรวมใจและลึกถึงพระเจ้า
0: เรากำลังระลึกถึงเรา
1: ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
0: เหมาะสมและชอบยิ่งนัก
1: ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหนพระองค์บันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นพระองค์ทรงสร้างมนุษย์มาเพราะพระทัยดีทรงลงพระอาญาเพราะพยุติธรรมทรงกอบกู้ขึ้นมาเพราะพระเมตตาเดชพระบารมีพระคริสต์เจ้าอาศัยพระบารมีเทพนิกรร่วมกันแซ่ซ้องสรรเสริญพระบรมเดชานุภาพขอพลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับชาวสวรรค์เหล่านั้นว่า

ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเหล้าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์ประรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อ

0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมาชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังบันดาลชีวิตกับเชื้อโลหิตบันดาลความรอดนี่แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบบอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
1: โปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นรูปกับองค์เสด็จพระสันตะปาปาเลโอพระสังฆราชอันตนเวรเดชบรรดาพระสังฆราชตลอดจุคณะสงฆ์นักบวชชายหญิงด้วยเถิดพระเจ้าค่ะขอพระประทานความสุขสำราญให้กับพี่น้องทุกคนทุกครอบครัวเป็นต้นกับครอบครัวที่เกาะมิซาสุขสำราญพิเศษในเช้าวันนี้ความกอดจุดประสงค์ต่างๆที่เราต้องการและประทุษภาวนาสำหรับมีพระคุณต่อวัดของเราแล้วก็ต่อการจัดงานเส้นไมเคิลครับครั้งที่4ทางผู้มีพระคุณทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนเป็นกำลังกายกำลังใจและภาวนาเพื่อสุขภาพของเสด็จพระสันตะปาปาบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านของเราที่เจ็บไข้ได้ป่วยในขณะนี้ด้วย
2: โปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโยเซฟพัสดาของพระนางบรรดาคราสาวกบุญราศีมรณสักขีชาวไทยและนักบุญทุกท่านผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค
0: ์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร
3: อาเมน
0: ให้เราภาวนาตามที่พระเยซูเจ้าทรงสอนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย
3: พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึง

0: โปรดเถิดพระเจ้าค่ะโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาพ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เทพาพระนาจักรานุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร
0: ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสครัสสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านว่าจะทรงถือโทษข้าพเจ้าจะโปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและของราชตลอดนิรันดร
1: อาเมน
0: ขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกัน

นี่คือลูกแกะพระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข

0: ครับตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็เชิญรับชมการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทนะครับของลูกหลานพี่น้องชาวท่าแร่ของพวกเราเองและจากวัดต่างๆด้วยจะมาร่วมกิจกรรมโอกาสฉลองศาสนนามเซนต์ไมเคิลหรือศาสนนามอาสนวิหารของพวกเรานะครับและก็วันนี้ก็ขอพระพรจากพระเจ้าอาศัยคำเสนอวันอัครเทวดามีคาแอนภาวนาเพื่อกิจการต่างๆการเดินทางทั้งมาและการเดินทางกลับและกิจกรรมต่างๆให้ปลอดภัยสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยนะครับให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ประทานศีลศักดิ์สิทธิ์ชุบชูข้าพเจ้าทั้งหลายแล้วขอทรงพระกรุณาอุ้มชูช่วยเหลือไว้ตลอดไปให้ข้าพเจ้าใช้ศีลศักดิ์สิทธิ์นี้เพื่อดำเนินชีวิตให้สมใจรับผลการกอบกู้ด้วยเถิดทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน
0: คณะสงฆ์ร่วมอวยพรพระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ
1: อาเมน
0: พิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วจงปัญญาสันติสุขของพระคริสต์เจ้าเถิด
1: ขอ

้อนวอนลูกขอถวายตัวลูกเองความยินดีความทุกข์ยากแด่พระองค์อีกครั้งเพื่อบ้านของลูกจะเป็นเหมือนบ้านของพระองค์จะเป็นแหล่งความสุขความบริสุทธิ์ความรักและการเสียสละโปรดอวยพรลูกทั้งผู้ที่อยู่ที่นี่

0: แม่ของลูกโปรดวิงวอนพระเยซูเจ้าเพื่อครอบครัวของลูกและทุกครอบครัวในโลกให้พระองค์คุ้มครองพิทักษ์รักษาทารกเด็กเยาวชนและพระกระแสเรียกของพวกเขาด้วยข้าแต่ท่านนักบุญยอแซฟองค์พิทักษ์ของพระเยซูเจ้าและพระแม่มาริอาโปรดช่วยเหลือลูกในทุกสิ่งที่จำเป็นเพื่อชีวิตโปรดรักษาบ้านของลูกคนเจ็บป่วยและผู้ที่กำลังจะสิ้นใจเราจะได้ร่วมอยู่กับพระเยซูพร้อมกับพระแม่มารีและท่านตลอดนิรันดร์อาเมน
1: บทภาวนาขอพรพระเจ้าอาศัยคำเสนอวิงวอนของบุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยและขอให้ท่านทั้ง8ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญข้าแต่พระเจ้า
0: พระองค์ทรงเรียกบุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยให้มารับใช้พระองค์ในฐานะพระสงฆ์นักบวชครูคำสอนคารวาสและเยาวชนในพันธกิจไถ่กู้โลกให้รอดผลของพระเยซูคริสต์เจ้าบุญญาราศีทั้ง8ท่านนี้ได้ตอบสนองการเรียกของพระองค์อย่างซื่อสัตย์อุทิศตนเพื่อความรอดของเพื่อนมนุษย์อย่างเข้มแข็งและได้ยืนยันความเชื่อของตนโดยยอมพลีแม้กระทั่งชีวิตขอให้แบบฉบับของท่าน

0: าของข้าพเจ้าทั้งหลายมีความเข้มแข็งมั่นคงยิ่งขึ้นเป็นการเทิดเกียรติพระนามของพระองค์และขอพระองค์โปรดประทานพระพรที่ข้าพเจ้าทั้งหลายประสงค์จะได้รับผ่านบุญญราศีด้วยเถิดอาเมน
1: บุญญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: ข้าแต่พระชนนีพระเจ้า
0: ลูกทั้งหลายหลบภัยมาพึ่งพระแม่โปรดอย่าเมินเฉยต่อคำวอนขอในยามทุกร้อนของลูกแต่โปรดช่วยลูกให้พ้นภัยทั้งสิ้นเสมอเถิดพระมารดาพระมัจจารีผู้ทรงได้รับพระพร
1: ทูตสวรรค์ของพระเจ้า
0: พระองค์ทรงพระกรุณามอบข้าพเจ้าไว้ในความอารักขาของท่านโปรดส่องสว่างพิทักษ์รักษาคุ้มครองและนำทางชีวิตข้าพเจ้าในวันนี้ด้วยเถิดอาเมน
1: เยซูมาริโยเซฟ
0: ข้าพเจ้าขอถวายดวงใจสติปัญญาและชีวิตแด่ท่านเยซูมาริโยเซฟโปรดทรงช่วยข้าพเจ้าเมื่อใกล้จะตาย

0: ด้วยเถิด
1: พระเยซูคริสต์เจ้าผู้ถูกตรึงกางเขน
0: ทรงประเมตตาเถิด
1: ราชินีแห่งสันติภาพ
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: นักบุญโยเซฟ
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: นักบุญทั้งหลายของพระเจ้า
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: บุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: อัครเทวดามิคาแอล
0: ช

บทอ่านจากปรวรสารบุญลูกาบทที่9ข้อที่43ขอถึงข้อที่45เวลานั้นขณะที่ทุกคนกำลังพิศวงในทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำอยู่นั้นพระองค์ตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าท่านทั้งหลายจงฟังถ้อยคำเหล่านี้ไว้ให้ดีเถิดบุตรแห่งมนุษย์กำลังจะถูกมอบในมือของคนทั้งหลายแต่บรรดาศิษย์ไม่เข้าใจพระวาจานี้ซึ่งเป็นถ้อยคำที่ถูกปิดบังไว้ไม่ให้เข้าใจความหมายแต่เขาทั้งหลายก็ไม่กล้าทูลถามเรื่องนี้

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์และบทอ่านที่หนึ่งนั้นหนังสือปัญญาจารย์พูดว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงแท้ที่สุดต้องรู้ไว้ว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่เรากระทำดังนั้นเราต้องระลึกถึงพระเจ้าพระผู้สร้างของเราขณะที่เรายังอยู่ในเยาว์วัยและจนถึงปัจจุบันนี้แม้ร่างกายของเราจะเปลี่ยนไปทุกวันแต่ให้ดำรงชีวิตให้มีความหมายคือเดินไปกับพระผู้เป็นเจ้าซึ่งพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าบุตรแห่งมนุษย์กำลังจะถูกมอบในเงื้อมมือของคนทั้งหลายแต่บรรดาศิษย์ไม่เข้าใจในพระวาจาของพระองค์จึงทำเฉยไปความจริงเมื่อพระองค์พูด3ครั้งครั้งแรกครั้งที่2เนี่ยก็มีปฏิกิริยานิดหน่อยแต่ตอนหลังมาก็เฉยๆอ่ะเมื่อพระเยซูเจ้ามาในโลกพระองค์มีเป้าหมายเดียวก็คือไถ่มนุษย์ที่สูญเสียความเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้าตั้งแต่อาดัมและเอวาให้กลับมาเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้าเสียใหม่เพราะลำพังมนุษย์แล้วเขาไม่สามารถไถ่ตนเองได้เลยพระองค์ยอมเสียเปรียบยอมรับการทรมานและความตายเพื่อมาพวกเราทุกคนขณะนั้นก็ดีปัจจุบันนี้หลายคนยังไม่รู้เลยว่าพวกเขาได้รับการไถ่ให้รอดด้วยพระดลิตของพระองค์ที่ราคาแพงที่สุดเพื่อทำให้เราเป็นบุตรของพระเจ้าและเป็นพี่น้องกันข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปที่พวกลูกยังตรึงกางเขนพระองค์อยู่ในโลกด้วยการทำลายซึ่งกันและกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เกือบทุกภาคของไทยยังคงต้องเผชิญฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง24ชั่วโมงนี้หน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำได้ลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนเพื่อชะลอไม่ให้ลงมาสมทบเจ้าพระยาตอนล่างลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเตรียมพบหารือกับภาคธุรกิจของสหราชอาณาจักรสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมโอกาสการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างสองประเทศ
2: ผู้นำสหรัฐเตือนผู้นำจีนให้ยุติความช่วยเหลือทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับอิหร่านมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20บิลภูริพลบุญสอนคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรชายพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมส์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: เกือบทุกภาคของไทยยังคงต้องเผชิญฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง24ชั่วโมงนี้หน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำได้ลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนเพื่อชะลอน้ำไม่ให้ลงมาสมทบเจ้าพระยาตอนล่างลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อน
3: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากช่วง24ชั่วโมงตั้งแต่เวลา7นาฬิกาวันนี้จะครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดตากและเพชรบูรณ์ภาคกลางโดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดและภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบวันแมปน้ำมาใช้ประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและน้ำล้นตลิ่งขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาใช้ข้อมูลจากเรดาร์ตรวจอากาศติดตามปริมาณและความหนาแน่นของฝนเพื่อช่วยประเมินความหนักเบาและอัตราการตกของฝนในแต่ละพื้นที่หากพบสัญญาณเตือนอยู่ในระดับสีส้มหรือสีแดงจะรีบแจ้งเตือนประชาชนทันที
4: ข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยาให้บริการก็คือข้อมูลจากการตรวจด้วยเรดาร์ตรวจอากาศตัวนี้จะใช้ประเมินกรณีที่มันมีการตกของฝนจะได้ดูว่าถ้ามันตกแนวที่เป็นด้านเหนือของบ้านเราแล้วก็มีลำน้ำไหลผ่านหรือบ้านเราอยู่ในที่ลุ่มถ้าตกอยู่ในระดับที่เป็นสีส้มสีแดงก็คือฝนที่เป็นฝนหนักอาจจะต้องเก็บข้าวของขึ้นที่สูงแต่กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมากๆคือพื้นที่ท่วมซ้ำซากพื้นที่อยู่ใกล้กับแนวตลิ่งลำน้ำสาขาหรือน้ำน้ำขนาดเล็กตรงนี้อาจจะต้องเตรียมอาหารเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ถ้าเกิดเหตุจะได้หยิบมาใช้แต่ความพร้อมของภาครัฐก็มีการประสานข้อมูลมีการจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือที่จะระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
3: ด้านนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องเป็นวงกว้างส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ต่างๆเพิ่มสูงขึ้นซึ่งกรมชลประทานได้บริหารจัดการจราจรน้ำอย่างเป็นระบบโดยลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนทั้งเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาเพื่อชะลอน้ำให้ลงมาสมทบเจ้าพระยาตอนล่างพร้อมควบคุมการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่อัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพื่อสกัดน้ำ